0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่เรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาระทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นจะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMSไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวลนะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัสนะ
1: มีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
2: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลาวัคซีน could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะฮะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกนะครับโดยอีโบลาไวรัสที่กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกลนะครับโดยคำพูดของท่านนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดการระบาดของอีโบลาไวรัสเนี่ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกแล้วก็ในอูกันดาโดยทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะครับดร.เทดรอสอัดไฮนอมเกเบรเยซุสนะครับก็เปิดเผยว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยอ่ะคือเสียชีวิตนั้นนะครับ139รายนะแต่ว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ600รายนะครับโดยเขาเนี่ยได้แถลงตับกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาบอกว่ามีผู้ป่วยที่รับการยืนยันแล้วเนี่ยนะครับ51รายในดีอาร์คองโกแล้วก็2รายในอูกันดาแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้มันกำลังมีการตรวจอยู่คอนเฟิร์มไงฮะแต่ว่ามันมีหลายเคสที่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็แน่นอนว่าใน2ประเทศนี้เนี่ยการเข้าถึงผู้ที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะมันก็จะมีคนที่หลุดรอดออกไปทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ระบุว่ายังไม่ถึงกับที่จะต้องประกาศว่าเป็นแพนเดมิกคำนี้ไม่อยากได้ยินเลยคุณลิซ่า
1: ไม่อยากได้ยินเลยใช่นึกถึงโควิดขึ้นมาเลยนะคะ
2: ใช่คือยังไม่อยากได้ยินเลยนะครับมีการประเมินว่าการระบาดนะยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ความเสี่ยงของการระบาดในระดับภูมิภาคก็อยู่ในระดับที่สูงก็คือว่าในแอฟริกานั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันทีนี้พอพูดถึง WHO เนี่ยมันมีความท้าทาย

0: เรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเงินเพราะว่าคือเนี่ยเราเจอการระบาดของโรคแต่ว่าสหรัฐเองก็และหลายประเทศเนี่ยก็ขู่ว่าจะไม่คือไม่ได้ขู่อะสหรัฐทรัมป์ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่จะถอนตัวจาก WHO อะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอภาวะแบบเนี้ยเราต้องการทุนเราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ทีนี้พูดถึง WHO ครับมีข่าวที่อยากใช้คนไทยนะครับภูมิใจเพราะว่า WHO นะครับเพิ่งจะมีการประกาศนะฮะ รายชื่อของคนไทย1ท่านนะครับได้รับรางวัลที่ชื่อว่า UnitedArab Emirates Health Foundation Prize นะครับก็เป็นรางวัลที่เชิดชูนะครับบุคคลทางด้านสาธารณสุขนะฮะในระดับสากลนะครับคนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ประจำปีนี้คือนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับได้รางวัลนี้จากผลงานขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขชายแดนและดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องนะครับโดย WHO ระบุว่านะครับคุณหมอวรวิทย์เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นพื้นที่นะที่ติดกับชายแดนนะครับเมียนมาเนาะอุทิศการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการบริการปฐมภูมิแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พลัดถิ่นและประชากรข้ามพรมแดนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระบุว่าคุณหมอเนี่ยมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายจนเกิดมติคณะรัฐมนตรีของไทยในปี2010และ2020เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพสำหรับประชากรไร้สัญชาติและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงผลักดันการขึ้นทะเบียนประชากรที่ไม่มีเอกสารและจัดตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ WHO นะครับยกย่องคุณหมอนะครับที่ทำหน้าที่นี้นะครับโดยไม่เลือกนะว่าเป็นประชาชนของสัญชาติเนาะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ใต้ชายแดนผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของคุณหมอบอกว่าเราผลักเราปฏิเสธเขาไม่ได้อะเมื่อถึงสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นหมอเนาะนะครับอ่ะนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากครับ
1: ค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ายินดีมากเลยสำหรับคนไทยนะคุณหมอคนไทยอ่ะมาเปลี่ยนนะคะบรรยากาศดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของเรือนะคะในช่องแคบฮอร์มูซกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกาหลีจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันที่กำลังจะขาดแคลนก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยข่าวดีนะคะก็คือมีเรือน้ำมันลำหนึ่งนะที่ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือของเกาหลีใต้เนี่ยกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้ละนะคะก็ถือว่าเป็นเรือเกาหลีใต้ลำแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะคราวนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่า HMM Namu นะคะซึ่งติดธงปานามาแล้วก็ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือที่ชื่อ HMM ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นนะคะโจมตีในช่องแคบฮอร์มูซทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ส่งผลให้ลูกเรือ1รายจากทั้งหมด24รายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคราวนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะเปิดเผยผลการสืบสวนเมื่อเสร็จสิ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือทางเขาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดนะคะแล้วเขาเองก็เปิดเผยด้วยว่าบริษัทเดินเรือ HMM เนี่ยค่ะก็ได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่คัดค้านการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางอาบาสอารักซีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกัน5ครั้งแล้วก็ส่งทูตพิเศษไปยังอิหร่านขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะถึงทางการอิหร่านให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพร้อมกับความร่วมมือเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแหละว่ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านแล้วก็น้ำมันกำลังจะไปถึงเกาหลีใต้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยการสัญจรในช่องแคบฮอร์มูซเป็นยังไงบ้างนะคะมีการรายงานออกมาจาก Lloyd's List นะคะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือของอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเขาก็มีการรายงานว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านถึงแม้ว่าสหรัฐ

0: เองเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้มาตรการจำกัดเรือที่เข้าเทียบท่าของท่าเรืออิหร่านนะคะอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบุว่ามีเรืออย่างน้อย54ลำนะคะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซในช่วงวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเพียง25ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยยังพบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะหรือ LNG ลำหนึ่งของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแล่นเข้าสู่น่านน้ำแอลเปอร์เซียด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากอีกหนึ่งแหล่งนะคะชื่อว่า Windward ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลจากอังกฤษเขาก็ระบุนะคะว่ามีเรือ19ลำผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะแบ่งเป็นขาเข้า9ลำแล้วก็ขาออก10ลำในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยคลี่คลายลงได้บ้างหรือเปล่านะนะคะก็ต้องมาติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคุณกฤตพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning อาเซียน FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
4: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะทวงค่ะ
4: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสงนะครับ3รางวัลนะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านรุ่ยรี่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
4: ขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสง3รางวัลนะครับ
0: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์468-9399นะคะ468-9399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
4: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวนึงก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามีเรื่องของนโยบาย100วันเนี่ยนะครับได้มีการแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยได้ส่งผลนะครับได้

การที่เริ่มต้นจากการคุมเข้มชายแดนจีนเมียนมานะครับตอนเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นด่านสำคัญด่านหนึ่งนะครับที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาเราจะทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเนี่ยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะตรวจดูทุกคันว่าจะมี Import License แล้วมีการ Earning Money มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนที่ย่างกุ้งเนี่ยก็มีโทรมาว่าตอนนี้เนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยในประเทศเมียนมาเริ่มขาดแคลนนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการคุมเข้มด้านดุลการค้าซึ่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้าเยอะพอสมควรกับประเทศเมียนมาแม้จีนเนี่ยจะมีการนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานเนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แต่ว่าก็มันมีก็ยังมีปัญหาเรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาประเทศเมียนมานี่เยอะอันนี้เนี่ยผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาคุมเข้มขึ้นเนี่ยเขาคงจะดูโมเดลของเมียวดีกับแม่สอดที่เขาใช้โมเดลนี้มาพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วก็คือคุมเข้มเรื่องของ Import License กับเรื่องของ Earning Money แล้วก็มีการปิดด่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ดุลการค้าที่เขาเคยขาดแคลนก็ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างฮวบฮาบทีเดียวนะครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะเอาเรื่องนี้ไปใช้กับด่านชายแดนของฝั่งของทางฝั่งของยูนนานทางภาคเหนือนะครับซึ่งทำให้สินค้าที่เข้ามาตั้งจากมูเจเข้ามาลาซิลนะก็ตั้งด่านที่ลาซิลตั้งด่านที่จบเมียวแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ปินูลินนะครับที่ตั้งกันมา 3-4 ด่านทีเดียวตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่ การนำเข้าสินค้าอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับโมเดลของเมียวบดีเนี่ยเขาทำเพื่อสกัดกั้นเงินที่มันเส้นต้นทางของการเงินของฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยขาดกระแสเงินเข้าไปหนุนของการสู้รบในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งยิงนกครั้งเดียวได้ส้มนก2ตัวเลยนะครับก็คงจะมาใช้กับทางฝั่งทางภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือของเมียนมาเองเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตร3ฝ่ายอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งอารากันอาร์มี่แล้วก็ทั้งตะอ่างแล้วก็โกก้างนะครับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการใช้นโยบาย100วันเนี่ยเขาจะดึงเอากลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประชุมกันบนโต๊ะแต่กลุ่มที่ชัดเจนว่าไม่ร่วมแน่นอนแล้วก็คือกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนทีเดียว KNU บอกว่าไม่ยอมรับการเจรจาบนโต๊ะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกการเชือกไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะใช้นโยบายการสกัดตัดรายได้นะครับทางเส้นทางของการเงินของทางกลุ่มพันธมิตรอย่างที่ว่านะครับแล้วอีกอันนึงก็รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่มันล่อยหลอไปมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในความเป็นจริงทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยการทำครั้งนี้นะครับมันอาจจะมองได้ผลได้สองด้านด้วยกันก็คือด้านที่มันจะส่งผลทางในทางลบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากตัวราคาสินค้า

นะครับซึ่งที่เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดมืดเนี่ยอาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามาทางตรงไม่ได้นี่ผมก็เชื่อว่าเพราะว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยหรือว่าทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนมาทางใต้ของเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่เป็นช่องทางด่านนะครับที่เป็นทั้งด่านถาวรแล้วก็ด่านชั่วคราวเนี่ย10 กว่าแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นด่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเข้าสินค้ามาทางเข้ามาทางเชียงตุงฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรแล้วมีความสำคัญกับการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของเมียนมากับจีนนะครับอันนี้ก็ทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนที่เราโดนโมเดลเมียวดีแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาการหนักพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีด่านระนองอยู่นะครับเราก็ส่งสินค้าไปทางระนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับมามองช่วยกันมองแล้วล่ะครับนะครับผมเชื่อว่ามันจะกลับมาย้อนรอยของโมเดลของเมียวดีแม่สอดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เราตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบสินค้าจีนละนะครับสินค้าไทยเรามีช่องทางอื่นอย่างเช่นช่องทางของระนองเนี่ยตอนนี้ยังโฟลว์มากนะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทั้งเมียวดีเองเนี่ยแม้จะเปิดเส้นทางนะฮะทางสายเอเชียเปิดแล้วก็ตามเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาก็ยังคุมเข้มอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็คงคิดสารติแล้วแหละว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าการนำเข้าจากจีนเนี่ยสกัดได้อยู่อย่างอยู่หมัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยขาดดุลการค้าน้อยลงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็คงจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในกลุ่มของพ่อค้าชายแดนของไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามนะครับใช้โอกาสนี้ในการฉกฉวยเอาสินค้าเข้าไปให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือสินค้าในตลาดของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับตอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยใช้กับคลังสินค้าจีนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาซัพพลายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับเราคงจะต้องเร่งนำเข้าทางด่านของระนองให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะฮะเราถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขาดช่วงไปประมาณสัก2 ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับตัวแบรนด์ loyalty เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกวดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับนี่ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันยังมีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่าที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางต่างนะมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกการหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสินค้า

0: สาหกรรมที่นำเข้าไปผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปรมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2 ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3 ปี4 ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับครับ
1: ครับอ่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาแล้วจากเมืองลาก็เข้าเชียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกริดคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเค
0: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3 รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณกริดมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกริด
1: เอ็งวิ
2: ทย์นะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับอย่างที่คุณกริดบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
2: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
2: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2 คนเรา 2 คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางหน้าเว็บไซต์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ข่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนค่ะโดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะโดยทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า10คนใช้หัวรถจักรโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะโดยขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมง57นาทีนะคะระยะเวลาการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทาง 9.2 กิโลเมตรค่ะโดยในห้องคนขับรถไฟนะคะก็จะมีสัญญาณธงจะเห็นชัดเจนค่ะว่าด้านหน้ามีสัญญาณธงมีสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกเมื่อรถไฟอยู่ห่างระยะคาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ห่างประมาณ550เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้สัญจรไปมาผ่านค่ะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจขสมกเคลียร์การจราจรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายมายืนบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนกระทั่งรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงก็สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อเอาไม้กั้นลงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็ได้โชว์สัญญาณธงเขียวนะคะแล้วก็มีการกวดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถต่างๆค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นทางรถไฟและให้มีการจอดนะคะหลังหยุดเส้นตามกฎหมายก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรด้วยกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะไม่ได้บรรทุกสินค้าก็มีน้ำหนักต่างกันกับการที่เกิดเหตุเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักมากค่ะระยะการเบรกที่ต้องใช้ก็มีมากกว่าทั้งนั้นค่ะทางชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรซึ่งเป็นพนักงานคนขับรถไฟกับช่างเครื่องนายสิริภูมินะคะในเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญาณอนุสัญญาณต่างๆธงต่างๆนั้นมีระยะทางเตือนไกลขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พาดหัวข่าวนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียกสอบ2นายสถานีตำรวจเร่งเคลียร์ชนสยองกรุงญาติรับศพเพิ่มอีก2รายอุบลแห่อาลัยน้องโรสรฟท.ขสมก.ตำรวจแจ้งสภาค่ะ
1: ส่วนรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่เสนอโดย4พรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบขนส่งและควรทบทวนพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายใหม่จากที่ได้จากรฟท.และขสมก.รวม2ล้านให้เท่ากับกรณีก่อนหน้าที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขสมก.จ่ายเงินชดเชย10ล้านกรณีที่ประตูรถเมล์จู่ๆเปิดขึ้นมาจนมีผู้โดยสารตกรถเมล์เสียชีวิตค่ะ ประเด็นพาดหัวข่าวนะคะวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสสสุพนัสซัดกล้องกทมเสือกระดาษ4พักรุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจและรฟท.จำลองการมองพขร.ช็อครฟท.ตรวจฉี่ปีละครั้งไร้ระเบียบสุ่มตรวจแบงค์สุพนัสแฉกล้องกทม.แค่เสือกระดาษดักจับผิดแต่ไม่ส่งให้ตำรวจดองถังข้อ

0: ข้อมูลกลางอ้างไม่มีค่าสแตมป์ด้านรฟท.สะท้อนปัญหาพนักงานแบกงานหลังแอ่นจุดตัดรถไฟถี่เกินไปบางช่วงห่างกันกิโลเมตรเดียวสภาเดือด4พรรครุมสับชงยติด่วนถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจี้แก้ปัญหาเชิงระบบวินัยจราจรเหลววันจุดตัดรถไฟ 2,600 จุดทั่วประเทศเป็นระเบิดเวลานิกรเรียกร้องทบทวนเพิ่มเงินเยียวยายกเคสประตูรถเมล์เปิดเองจนผู้โดยสารตกรถดับศาลสั่งชดเชย10ล้านผลตรวจช่างเครื่องไร้สารเสพติดตำรวจและรฟท.จำลองสถานการณ์วัดระยะเบรกวิสัยทัศน์ชนมรณะขณะที่เสียงร่ำไห้ระงมเชิญดวงวิญญาณรับศพเหยื่อรถไฟมรณะอาลัยน้องแทนทีคาหนุ่มอนาคตไกลพูดได้6ภาษาป้าเหยื่อเปิดใจสูญเสียครั้งใหญ่เผยแชทสุดท้ายฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดก่อนขาดการติดต่อไม่เหมารวมผิดองค์กรขออโหสิให้คนประมาทน้องป้าเทียมร่ำไห้เสียเสาหลักชี้พี่สาวขยันและสู้ชีวิตหาเงินรักษาน้องป่วยโรคไตวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยระบบรางและขนส่งสาธารณะสุดเศร้าร่างดีเจสาวเหยื่อรถไฟถึงบ้านเกิดแม่ร่ำไห้คาใจถ้าไม่จอดตรงนั้นลูกคงไม่ตายเผยลางร้ายบอกเหตุฝันเห็นพ่อปู่ทวดผู้ล่วงลับจี้ไร้เงาหน่วยงานเยียวยาค่ะ
1: นอกเหนือจากเรื่องการเสนอให้มีเงินเยียวยา10ล้านบาทแล้วนะคะในฝั่งของสภาเอง4พรรคการเมืองค่ะที่มีการยื่นนะคะเพื่อให้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะนอกจากนายนิกรยังมีนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะบอกว่าไม่ควรจะตีแตกกรอบความผิดในเชิงบุคคลแต่ว่าควรจะมองในเชิงของระบบด้วยที่ต้องแก้ไขปัญหาทั้งข้อบังคับใช้กฎหมายการจราจรบูรณาการสัญจรทางรางกับทางบกให้สอดคล้องกันเรื่องผังเมืองบริเวณจุดตัดนะคะส่วนนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และมีการกล่าวโทษคนผิดแล้วก็จบไปค่ะแต่ต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดตัดและมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งระบบค่ะทั้งเรื่องของการที่ระบบรางต้องรู้ล่วงหน้าใช้กล้อง AI บังคับห้ามค้างรางการใช้ไฟจราจรช่วยเคลียร์รถหรือว่าการลดจุดตัดถาวรโดยการศึกษาทางลอดและทางข้ามค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าต้องสอบสวนเชิงระบบเพื่อให้ช่องโหว่การจราจรการคัดกรองพนักงานการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการสะสมของรถไฟในพื้นที่แล้วก็การจัดลำดับความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสกลทีภัททิยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเองนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงค่ะและไม่ใช่การเกิดขึ้นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะสิ่งที่ต้องทำและก็เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์โครงสร้างวินัยจราจรอำนาจผู้ว่ากทม.ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของหน้าหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านค่ะอ้างคำพิพากษาญาตินิมนต์พระสงฆ์อัญเชิญดวงวิญญาณอีก2ร่างยังไม่ยืนยันพนักงานสอบสวนขึ้นขบวนรถจำลองเหตุการณ์จริงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถประจำทางขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์ค่ะ
0: ขณะที่การประชุมกรรมธิการคมนาคมที่มีนายสุพนัทมีนชัยนันเป็นประธานก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่นายสุพนัทจะเปิดเผยนะคะว่าในส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาพิสูจน์อัตลักษณ์2รายและอีก6รายไม่มีเลขประจำตัวในระบบประกันภัยซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ตำรวจส่งข้อมูลโดยด่วนนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาทิไม่มีระเบียบสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานระหว่างปฏิบัติงานมีแค่ตอนสมัครและต่อใบอนุญาตขณะที่รฟท.สะท้อนปัญหาจุดตัดเยอะเกินไปมีทุก1กิโลเมตรนายสถานีแบกภาระเกินกำลังทั้งคุมไม้กั้นโบกธงและใช้วิทยุขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันมีมุมภาพน้อยปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีและตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเช่นการส่งไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนอกจาก

0: นี้ยังพบว่าคนที่กระทำผิดจำนวนมากไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือปรับแต้มได้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องค่ะสภารุมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองสภาขยับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์4พรรคการเมืองนั่งไม่ติดเสนอยติด่วนศึกษาแนวทางแก้ปัญหายกระดับความปลอดภัยขนส่งทางรางในเขตเมืองบี้รัฐบาลเดินหน้า Missing Link ถอดปมจุดตัดรถไฟหลังโดนแช่แข็งมา10ปียังไม่เริ่มขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียงหน้าแจงกรรมาธิการคมนาคมอธิบดีขนส่งทางรางสวดยับชาวโซเชียลเบรก200เมตรทำได้จริงหรือไม่ตำรวจยอมรับหย่อนยานข้อปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไฟลนก้นระดมกำลังคุมจุดอันตรายด้านประธานกรรมาธิการคมนาคมยังติดใจคนขับรถไฟอยู่ตรงไหนจี้รฟท.คุมเข้มตรวจสารเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเกมแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหลังนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะกรรมการบริหารพรรคส.ส.ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มหมวด15/1ว่าด้วยกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนภายหลังผลประชามติสะท้อนความต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่ารับฟังเสียงประชาชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนค่ะอนุทินนำทีมส.ส.ยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญส.ว.1ใน4ไม่แตะหมวด1และ2ชู100ส.ส.ร.ตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพ.ร.ก.กู้ใน7วันอนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญพรรคแรกชงตั้งส.ส.ส.ร. 100คนไม่แตะหมวด1หมวด2โตข้อครหาไม่จริงใจตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภาอีกครั้งหลังครม.ตีตกขณะที่ปกรณ์พร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านภายใน7วันค่ะ
0: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ระบุถึงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ว่าตนเองไม่แน่ใจว่ามีเจตนาสื่ออย่างไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรับประกันได้ว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองขอแสดงความคิดเห็นประมาณนี้เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยปัดเนวินจุ้นแก้วรัฐธรรมนูญได้ประกันส.ส. โตโต้ไปต่อพูดแล้วทำอนุทินจริงจังไม่จริงโจ้นำ

0: สส.ภูมิใจไทยชิงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกขณะที่ชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังท่านรองอ๋องเหน็บให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองศาลอุทธรพิพากษากลับจำคุกโตโต้3ปีพรรคส้มจินตนาการไปไกลวันเจอคุกจริงหลุดจากส.ส.สุดท้ายศาลให้ประกันตัวด้านหัวหน้าเทงอ้างถูกทุนพลังงานโยงรัฐบาลฟ้องปิดปากค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีประกาศจริงจังคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยทางกกร.ค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการก็เห็นสมควรที่จะรับฟังและศึกษาความเห็นของทุกฝ่ายในการหาทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งล่าสุดค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในส่วนของภาครัฐก็มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะส่วนที่บ่นไปกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าปล่อยเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปศาลไปปปท.นะคะไปปปง.ไปทุกที่ที่ไปได้ไปยังหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆถ้าหากว่าทำและออกมานั้นก็วัดออกมาเป็นความสำเร็จแปลว่าต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเป็นเรื่องเคสๆเน้นเป็นเคสๆไปและก็เต็มที่เชื่อว่ามีประชาคมมากมายที่ให้การสนับสนุนเรื่องของข้อมูลค่ะให้แหล่งข่าวต่างๆที่สามารถไปสอบถึงต้นตอได้นะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะนายกลั่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยลุยปราบคอร์รัปชันนั่งหัวโต๊ะถกรัฐเอกชนไฟเขียวไม่ต้องกักข้อมูลพบรัฐมนตรีชี้พบรัฐมนตรีขี้ช่อให้ยื่นเชือดเอาจริงปราบโกงนายกบูรณาการภาครัฐเอกชนยกระดับลุยสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักหลังเคยเจอกับตัวขอข้อมูลได้ไม่ครบลั่นพบรัฐมนตรีและนายกผิดยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่โจรย่อมทิ้งร่องรอยชี้ไม่เห็นด้วย CPI ทำสถิติจากความรู้สึกกระทบทำประเทศเสียหายขอบคุณภาคเอกชนสะท้อนการทุจริตอุปสรรคเรื้อรังปกรณ์เผยนายกสั่งทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่การทุจริตแย้มเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองประธานหอการค้าไทยระบุนายกมอบนโยบายลุยสางคอร์รัปชันเตรียมส่งข้อมูลคพ22พฤษภาคมนี้ประธาน TDRI ชงรัฐบาล4มาตรการยกระดับความโปร่งใสเน้นเปิดเผยข้อมูลไม่ฟ้องปิดปากประชาชนค่ะ
0: ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนโดยในระดับผู้นำมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะจีบมาครงลงทุนไทยหนูขนคณะบินฝรั่งเศสคลังสวนไหมไม่ลักไก่นายกเยือนฝรั่งเศส 21 ถึง 27 พฤษภาคมเตรียมหารือมาครงและผอ. IEA ส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพลังงานอนุทินเมินโต้สิริกัญญาปมอ้างจับโปะรัฐบาลสอดไส้เอาเงินกู้เยียวยามาโปะเงินกองทุนประชารัฐปลัดคลังยันใช้เงินกู้กับบัตรคนจนได้ตามเงื่อนไขพ.ร.ก.ปกรณ์เผยคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเงินกู้ 400,000 ล้านส่งภายใน7วันสุภจีลั่นต้องเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องบอกหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่สุริยะผุดโปรเจกต์ใหม่โซลาร์เซลล์ภาคเกษตรขอใช้งบเงินกู้หลังจัดหาปุ๋ยชีวภาพโดนสตง.เบรกค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยกรมการปกครองนะคะให้ข้าราชการที่กรมการปกครองเ

0: ประจำค่ะจำนวน5รายนะคะก็มีการสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสะท้อนค่ะว่ามีการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องสอบให้ครบถ้วนค่ะเพื่อหาที่มาแล้วก็ต้นต่อของเหตุการณ์นี้นะคะพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะภูเก็ตสะเทือนเด้งฟ้าผ่าปลัด3นายอำเภอเส้นผับมาร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3นายอำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวยร้องรัฐแก้ปัญหาใบอนุญาตรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวของแนวทางการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในแนวทางการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเน้นความเข้มงวดประเภทร้านค้าเพื่อมุ่งช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลักโดยให้สิทธิ์เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้าและรถแท็กซี่พร้อมกับตัดสิทธิ์ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านเสริมสวยออกจากโครงการโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นส่วนกลุ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus60-40ใช้จ่ายในร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เดิมได้และเตรียมเปิดให้ร้านธงฟ้าขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ด้วยโดยร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนและร้านค้าใหม่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดทางร้านธงฟ้าช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทย UN หั่น GDP โลก 2.5% กางเกณฑ์ไทยช่วยไทย plus คลังเปิดทางใช้ผ่านร้านธงฟ้าบางแห่งได้เน้นร้านของกินปากท้องตัดสิทธิ์ร้านสปาทำเล็บเปิดสูตรคิด 60-40 รัฐจ่าย200บาทประชาชนสมทบ134บาทสอทหวังไทยช่วยไทย plus กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักวิกฤตเศรษฐกิจโลก UN หั่น GDP ดิ่งเหลือ 2.5% ดันเงินเฟ้อพุ่งเส้นพิษสงครามสหรัฐอิหร่านขณะที่ตะวันออกกลางสุดหนัก GDP ร่วงเหลือ 1.4% ค่ะ
0: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชน plusเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นบอลโลกและวีซ่าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะรัฐบาลยังไม่ถอดใจถ่ายทอดสดบอลโลกกรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์รัฐมนตรีเพิ่งสั่งกรมประชาสัมพันธ์เจรจาฟีฟ่าต่อรองซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เน้นยึดหลักแฟร์ไพรซ์ค่ะ
1: ส่วนมติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยควิกวินเกษตร SME ขอจัดเวทีรับฟังกัฟและจุฬาปลุกกรีนมิชชั่นท่องเที่ยวเชียงใหม่และสมุยตอบรับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันต่างชาติเที่ยวไทยไม่เกิน30วันกลุ่ม SME โอดรัฐฟังแค่เอกชนรายใหญ่เจ้าสัวอยากให้รัฐบาลเปิดห้องรับฟังข้อเสนอบ้างช่วยยกระดับการแข่งขันการค้าทัดเทียมต่างประเทศค่ะ
0: ส่วนการหาไอ้ม่วงกักปุ๋นน้ำมันก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะมัดคลังน้ำมันทีมสุดซอยปลุกยื่น DSI ชี้พิรุธรับเข้าส่งออกชุดสุดซอยร้อง DSI ฟัน ผิดเพิ่มเติมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัด

0: จังหวัดอ่างทองมีพิรุธไม่รายงานปริมาณการรับเข้าจ่ายออกน้ำมันกว่า20ครั้งส่อลักลอบนำน้ำมันออกนอกระบบทำปั๊มขาดแคลนยังมีพฤติการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทนบอสตัวจริงค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดตราดค่ะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวตราดซ้อมรับมือ BM 21ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรหน3กองทัพเรือจับกุม8กัมพูชาลอบขนข้ามแดน2หญิงไทยแก๊งพนันออนไลน์ทัพภาค1เปิดเวทีเสวนาถอดรหัสเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาสร้างความเข้าใจให้เยาวชนตราดซักซ้อมแผนรบค่ะ
0: ส่วนในหน้าข่าวสดนะคะมีคดีอาชญากรรมค่ะรวบหลวงเจ๊คลิปลามกเด็กชายตะลึงนับพันไฟล์แอบซ่อนเต็มกุฏิพระมหาวัดดังตำรวจจับศึกทันทีค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของอาชญากรรมเช่นกันค่ะจับอาจารย์พิสดารแก้กรรมที่บ้านป่าซางลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรารวบอาจารย์ไพศาลแก้กรรมคาบ้านที่ลำพูนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารลวงเหยื่อทำพิธี2ต่อ2ก่อนชำเราแก้กรรมพบหลักฐานเด็ดสวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นโรงเรียนดังตีเนียนแต่งนิยายอ้างอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรตุ๋นเหยื่อชี้ธรรมนานตั้งแต่ปี66พบแชทวิกฤตขออภัยค่ะพบแชทวิตฐานกับสุนัขและภาพอนาจารเพียบเผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
0: ชนช้างไฟท่วมเก๋งดับ1เจ็บ2 3ตัวข้ามถนนที่เมืองกาญค่ะสลดกลางเมืองกาญลุงวัย64ปีขับรถเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางดึกขณะเดินข้ามถนนจนทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากหลังจากที่ขับรถชนช้างป่าทั้งหมด3ตัวบนถนนแสงชูโตที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้โดยสารสูงวัยที่นั่งมาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสาหัส1รายเสียชีวิต1รายค่ะ
1: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมผลักดันการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสันติสุขในพื้นที่โอกาสนี้พลโทนรทิพย์ได้สะท้อนมุมมองว่าดินแดนขวานทองแห่งนี้คือแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเหตุความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซึ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกชักจูงได้ง่ายกองทัพภาคที่4จึงมุ่งมั่นแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งมิติมั่นคงการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยก็มีผลจนถึงวันนี้นะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศก่อนที่รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยกำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทั่วหน้าไทยออยว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network

0: 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: รู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้คิวดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
8: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
0: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz
10: เช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะ8นาฬิกากับอีก12นาทีแล้วค่ะสำหรับเช้านี้ก็กลับมาเจอกันรายงานตัวกันตามปกตินะคะประจำการหลังไมค์ค่ะจากห้องส่งของอสมทตรงถนนแม่หลวงนะใกล้ๆกับเสียเขารังนะคะเช้านี้ก็มองออกไปนอกหน้าต่างห้องส่งนะคะคุณผู้ฟังก็มีแดดอ่อนๆนะคะสำหรับเมื่อเช้าเนี่ยหลายคนตื่นมาก็ดีใจนะคะหลังจากที่ฟ้าฝนก็คือกระนำนะคะลงมาแบบโอ้โหข้ามวันข้ามคืนกันมาแต่ว่าก็อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าก็ยังคงมีคำเตือนกันอยู่นะไปจนถึง24พฤษภาคมเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันได้เหมือนเดิมฟ้าฝนในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะต้องรายงานกันทุกๆวันนะคะคุณผู้ฟังดีไหมคะมีข้อมูลมีเรื่องราวมีข่าวสารต่างๆก็จะมาแจ้งเตือนกันก่อนเลยนะเป็นเรื่องแรกนะคะเพราะว่าพอเข้าฝนแล้วเนี่ยนะมันก็จะมาเป็นช่วงๆนะคะคุณผู้ฟังก็จะถามว่าฝนจะตกไปจนถึงแบบเมื่อไหร่นะคะจริงๆพอหน้าฝนนะมันก็จะมีฝนมากกว่าช่วงเวลาปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าฝนเล็กๆฝนน้อยๆ อันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันไม่เตือนกันกันละกันแต่ถ้าเข้าแบบรอบที่มรสุมมันจะมีกำลังแรงขึ้นทางกรมอุตุเขาก็จะประกาศเตือนในภาพรวมของทั่วประเทศนะคะแต่ว่าภาคใต้ก็จะมีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะบ้านเราก็คือจะมีการแจ้งเตือนมาจากศูนย์มีประกาศเตือนออกมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันกับคุณผู้ฟังส่วนภาคตะวันออกเขาก็จะมีศูนย์อุตุของภาคตะวันออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะติดตามข้อมูลนะคะอย่างหน้าเพจของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตนะคะอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหรือว่าหน้าเพจของทางกรมอุตุนะคะก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะหรือว่าก็ฟังวิทยุอสมทก็ได้แล้วก็ติดตามในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะถ้าแจ้งเตือนเมื่อไหร่นะคะเราก็จะรีบนะคะรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลแล้วก็การเตรียมตัวระมัดระวังกันได้ถูกต้องนะคะจะมากจะน้อยฝนหนักนะคะอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็ประกอบกับทางจังหวัดเขาก็จะต้องมีการออกเตือนมาเหมือนกันนะคะคือมันก็จะมีเข้ามาเนี่ยหลายอย่างที่เขาจะต้องบูรณาการกันจังหวัดก็จะเตือนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านนะถ้าท่านอยู่ในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็ฟังจากท้องถิ่นเป็นหลักที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพราะบางทีมันตกอาจจะไม่เหมือนกันไปหนักตรงนั้นไปเบาตรงนู้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันวิกฤตรู้สึกว่าฝนตกหนักมากแล้วนะคะในพื้นที่แบบบ้านท่านเนี่ยท่านอยู่แบบท้องถิ่นไหนอบต.ไหนเทศบาลไหนจริงๆตอนนี้ต้องเป็นยุคโซเชียลคือดูหน้าเพจได้เลยนะคะก็จะมีเตือนออกมาเป็นระยะเพราะว่าบางที่ก็จะเตือนเช่นแบบยกของขึ้นสูงอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คือท้องถิ่นนะก็จะเป็นหลักๆนะคะจังหวัดก็จะดูแลภาพรวมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขั้นตอนนะในเรื่องการเตือนภัยซึ่งก็คิดว่าเราน่าจะต้องติดตามกันหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงของหน้าฝนเพราะว่าช่วงหลังๆฝนมันก็จะมาแบบมาแรงนะคุณผู้ฟังคือแรงใช่ไหมมาแรงมาเร็วมาแรงมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆในแอปพลิเคชันนะคะมันก็จะมีข้อมูลให้เราได้รู้เหมือนกันนะคะอย่างแจ้งเวลาที่จะเอาข้อมูลมารายงานข่าวคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะก็จะดูเนี่ยจากกรมอุตุเป็นหลักจากส

ศูนย์อุตุจากทางจังหวัดนะคะแล้วก็จากแอปพลิเคชันของกรมอุตุเพราะมันจะมีภาพแบบเรดาร์ต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้ฝนมันปกคลุมอยู่ตรงไหนยังไงนะคะหรือเป็นแอปพลิเคชันของกรมทรัพยากรน้ำอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็จะเตือนมาเลยว่าปริมาณฝนพื้นที่ไหนจำนวนแบบกี่มิลแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานตรงเนี้ยก็มาประกอบกันแล้วก็แบบแจ้งเตือนกันมันจะได้แบบทันท่วงทีนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำวิธีการนะติดตามกันกันละกันนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากจะไปยุ่งยากดูทางท่องทางอื่นๆเนี่ยก็ฟังอสมทเราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังก็แจ้งเตือนกันทุกช่วงรายการอยู่แล้วแล้วก็หน้าเพจก็รายงานกันตลอดนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะ21พฤษภาคม2569นะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังรถติดใช่ไหมคะช่วงหลายๆวันนะตั้งแต่เปิดเทอมมานะ18 19 20นะคะก็รถก็น่าจะติดกันช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเพราะว่าเปิดเทอมแล้วอะไรแล้วนะเห็นหลายคนก็ลงแบบ Facebook กันว่างรถติดไม่ขยับขยื่นนะโดยเฉพาะช่วงวัน2วันที่ผ่านมาคือฝนมันตกด้วยฝนตกมันก็จะยิ่งทำให้รถแบบติดเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนใกล้ไกลนะคะหรือเพียงแค่ไปส่งแบบบุตรหลานที่โรงเรียนของท่านเนี่ยก็ต้องแบบไม่ประมาทกันเพราะว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังรายงานบรรยากาศกันได้ด้วยนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะคะหน้าโพสต์นะคะเพจของอสมทภูเก็ตจังก็จะโพสต์เอาไว้ช่วงข่าวเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังส่วนวันนี้เดี๋ยวมีหลายประเด็นนะคะติดตามกันทั้งเรื่องของมีประกาศจากอุตุนะคะเดี๋ยวรายงานกันด้วยเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ปภ.ก็สรุปรายงานเมื่อคืนถ้าวันนี้หยุดนะคือดีนะฝนมันทิ้งช่วงไปหน่อยแต่ถ้ามันหนักมามากแล้วเนี่ยแล้วก็โอ้โหเช้านี้ยังต่อเนี่ยนะคิดว่ามันน่าจะวิกฤตมากกว่านี้นะคะแต่เมื่อคืนก็มีหลายพื้นที่ค่ะที่ฝนเกิน100มิลแล้วก็ทำให้น้ำแบบท่วมขังกันไปด้วยนี่นะคะข่าวร้อนวันนี้ค่ะไปดูเรื่องนี้เลยกรมการปกครองนะสั่งเด้งค่า5ข้าราชการของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะปมเรื่องของการร้องเรียนนะก่อนหน้านี้ที่เคยรายงานข่าวไปนะคะว่ากลุ่มผู้ประกอบการเนาะสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยนะคะของพื้นที่ป่าตองเนี่ยสักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาเรียกว่าชุมนุมการนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบประท้วงอะไรที่รุนแรงนะคะก็เพียงแค่เอารายงานเรียกร้องให้ภาครัฐนะคะดูเรื่องของเช่นการขอต่อใบอนุญาตของสถานประกอบการที่มีความล่าช้านะคะแล้วก็เรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์อะไรหรือไม่อย่างไรนะคะในพื้นที่นะคะปรากฏว่าตอนนี้กรมการปกครองนะสั่งเด้งข้าราชการไปก่อนนะคะเราก็รอแบบตรวจสอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงข่าวสารอื่นๆนะเดี๋ยวติดตามกันนะคะก่อนไปพักฟังงานเพลงเดี๋ยวขออัปเดตเรื่องของอุตุกันก่อนสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเช้านี้นะคะก็มีประกาศเตือนมานะคะจากท่านผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะผอ.วิโรจน์ลิ่วเจริญทรัพย์นะคะคุณผู้ฟังออกประกาศเตือนวันนี้ช่วง 5:00 นนะคะ 5:00 นาฬิกาก็เป็นประกาศฉบับที่9นะคะเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันก็จะได้รับผลกระทบ21จนถึง24พฤษภาคมซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันก็มีกำลังแรงค่ะคลื่นเนี่ยสูงได้ 2-3 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยสูงได้มากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กค่ะควรจะงดออกจากฝั่งไปก่อนในช่วงนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้21ไปจนถึง24พฤษภาคมอันนี้เป็นประกาศล่าสุดนะคะฉบับที่9ค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านะคะเราก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องกันไปอีกนะคะคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้นะคะต่อไปอีกนิดต่อไปอีกนิดเมื่อคืนนี้ก็ทางของปภ.

0: ก็มีการรายงานเมื่อวานเนี่ยนะคะทางสมทก็รายงานไปเหมือนกันพื้นที่ที่มีฝนเกินร้อยเนี่ยก็หลายพื้นที่เลยนะทั้งในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนของตรงบ้านสาคูที่ถลางนะฝนจะตกโซนนั้นนะค่อนข้างเยอะนะคะสาคูเขื่อนบางวาดบางเหนียวดำบ้านท่าเรือนะเมื่อวานฝนก็เกินร้อยมิลซึ่งหมายความว่าฝนเกินร้อยเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วนะคะคุณผู้ฟังมันก็สุ่มเสี่ยงต่างๆนะคะทำให้หลายพื้นที่นะคะที่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในส่วนของกระทู้ต่างๆนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางนะคะแต่คิดว่าเช้านี้ก็น่าที่จะระบายกันหมดเพราะว่าฝนมันเว้นช่วงไปอันนี้ก็พอที่จะระบายกันได้ทันนี่นะคะแต่เมื่อวานเนี่ยปภ.เขาก็สรุปมาหลายหลายจุดนะคะเด่นซอยโคกยางตำบลราวัยนะคะถลางก็ที่สาคูบางม้าเหลา6หมู่บ้านซิตี้ฮิลนะคะแล้วก็เส้นทางไปโรงแรมแมริออตในยางต่างๆค่ะซึ่งก็ทางท้องถิ่นนะคะเขาก็เร่งระดมต่างๆนะคะเพื่อที่จะเร่งแก้ไขให้น้ำมันระบายได้เร็วนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางจังหวัดก็ได้ออกมาแจ้งเตือนก่อนแล้วว่าจะเข้าฝนก็คือเนี่ยขุดหลอกคูคลองสำรวจท่อระบายน้ำนะคะถ้าใครจำได้เนี่ยท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าต้องทำท่อให้เป็นท่อนะคะคือถ้ามันไม่เป็นท่อเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ระบายน้ำนะส่วนในเมืองเมื่อวานนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตก็มีการเฝ้าระวังก็คือที่คลองบางใหญ่เมื่อวานเห็นภาพก็ยังคงรับได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้ามันไม่เว้นช่วงตั้งแต่เมื่อคืนมาเนี่ยวันนี้ก็น่าจะหนักแต่ตอนนี้ก็เว้นช่วงไปหน่อยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะสามารถระบายได้ทันซึ่งลักษณะที่น้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ตเรามันก็จะไม่ได้เป็นลักษณะที่ท่วมแบบท่วมแบบขังนานๆนะคะมันเป็นรอการระบายด้วยแบบสิ่งปลูกสร้างนะด้วยอะไรต่างๆแต่จริงถ้าด้วยภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นที่สูงลงสู่ที่ต่ำที่ราบแต่มีเล็กน้อยนะมันก็ถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือถนนหรืออะไรต่างๆมันก็จะไหลลงทะเลได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าด้วยสภาพบ้านเมืองของเรานะมันก็จะเป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้ไหลลงได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะคะของทางจังหวัดทางท้องถิ่นทางอะไรต่างๆแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือพวกแบบเนี่ยขยงขยะวัชพงวัชพืชต่างๆที่มันอยู่ในท่อเนี่ยก็ต้องแบบช่วยกันนะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ว่านิดนึงนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ได้ให้แนวทางเอาไว้แล้วก็การเตรียมรับมือของจังหวัดภูเก็ตในช่วงของหน้าฝนนี้อันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นฝนนะคะคุณผู้ฟังต้นฝนเนี่ยก็มาแบบยกแรกยกสองเนี่ยก็คือหนักแล้วนะแต่ว่าหลังจากนี้อ่ะมีแนวทางจากท่านผู้ว่าค่ะ
1: ฝนตกได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแจ้งเตือนลำดับแรกคือหน่วยปฏิบัติที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมดเจ้าของถนนทางหลวงชนบทเทศบาลทุกแห่งอบต.ทุกแห่งในเรื่องของการดูแลการไหลของน้ำท่อระบายน้ำตะแกรงข้างทางเนี่ยต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาฝนตกพัดพาเศษไม้ใบหญ้าถุงพลาสติกมาอุดต้องเข้าชาร์จทันทีให้กลับมาตะแกรงสะอาดเพื่อที่จะน้ำจะได้ไม่ขังบนถนนอันนี้ได้สั่งให้ทำทุกวันแล้วก็ในเรื่องของคูคลองตำเหมืองต่างๆเนี่ยที่อุดตันเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยขอขุดท่านสามารถดำเนินการได้เลยตามหน้าที่ของเทศบาลอบต.ต่างๆชนประธานนะครับถ้าหากอยากจะทำแล้วไม่มีกำลังพอไม่มีเครื่องจักรพอให้ประสานที่ใหญ่ก็คืออบต.ภูเก็ตท่านนายกอบต.ก็ออกสั่งอยู่ทุกวันถ้าทางน้ำเราพร้อมโอกาสที่จะน้ำจะท่วมจะลดลงครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรให้ขับขี่ด้วยความระวังนะครับขับช้าๆถึงบ้านปลอดภัยครับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำก็ช่วงนี้ถ้าเขายกธงแดงก็คือขึ้นแรงอย่าฝ่าฝืนลงไปนะครับสนุกเพียงแป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะเกิดความสูญเสียได้ด้วยความห่วงใยครับ
0: นะคะก็จากการลงพื้นที่นะคะของท่านผู้ว่าเองช่วงฝนตกหนักนะคะเมื่อวานนี้ก็ท่านก็เนี่ยจริงๆท่านก็สั่งการไปหมดแล้วนะคะทีเนี้ยก็อยู่ที่ในเรื่องของการที่จะมาช่วยกันนะจะทำยังไงให้คือน้ำท่วมขังมันน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าทำยังไงมันถึงจะระบายได้เร็วนะคะไม่ได้กระทบแบบว่าเยอะเครื่องสูบน้องสูบน้ำเวลาที่มาหนักมากๆนะคะก็เอาเป็นว่ายกแรกเนี่ยก็คือแบบออเดิร์ฟนะทำให้เราได้เตรียมตัวกันแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็คิดว่ามันหน้าฝนยาวไปจนถึงต้นตุลาเลยนะคะคุณผู้ฟังก็พี่น้องประชาชนก็เตรียมด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็เตรียมด้วยก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันนะคะส่วนประปาทิ้งท้ายนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเขาแจ้งเรื่องของการลดแรงดันการจ่ายน้ำเนื่องจากว่าปริมาณน้ำดิบช่วงปลายหน้าแล้งเนี่ยมันไม่เพียงพอก็เลยช่วง4ทุ่มถึง5ประมาณนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็ทางประปาแจ้งว่าจะลดนะคือน้ำจะไม่ไหลบางจุดนะคะแล้วก็ไหลอ่อนบางจุดแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงที่เราอาจจะไม่ได้ใช้น้ำ แล้วแต่ว่าณปัจจุบันนี้หลังจากที่ฝน

รงครามนะคะมาเป็นอาทิตย์เนี่ยค่ะตอนนี้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยฝนไปเติมบางว่าเติมบางเหนียวดำเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปริมาณน้ำดิบก็เพียงพอนะคะในเรื่องของการที่จะเดินหน้าเรื่องของประปาก็คิดว่าเราน่าจะเป็นรอยต่อนิดเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้าแล้งเนี่ยทางจังหวัดเองก็ออกมาบอกว่ามันจะไม่ขาดนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็จะมีรอยต่อนิดนึงที่บางคนแบบเนี่ยค่ะแรงดันลดแรงดันของประปาบางคนก็อาจจะซื้อน้ำนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อ่ะกลับมาเติมเต็มเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งจากทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตจะไม่ได้ลดเรื่องของแรงดันก็คือใช้น้ำได้ตามปกตินะคะแรงดันน้ำนะคะเอาล่ะ8:26 นะล่วงเลยมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันแล้วกันนะคะแล้วก็เบรกกันด้วยสักนิดหนึ่งค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นร้อนๆในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: ช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก38นาทีนะคะอ่ะพักเบรกให้หายใจกันยาวนะคะฟังเพลงของพี่ใหม่นะคะก่อนหน้านี้แล้วก็เบรกสิ่งดีๆกันนะคะแล้วก็พี่ป้างนครินทร์นะคะคุณผู้ฟังมาต่อเนื่องกันเลยนะคะเบรกที่2สำหรับเช้าชวนคุยประจำวันนี้อ่ะก่อนที่จะไปดูข่าวร้อนๆกันนะคะไปดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตฉลองครบรอบ31ปีค่ะคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิด Life Beyond Limit นะคะเพราะการมีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีอายุที่ยืนยาวแต่คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในแบบที่คุณต้องการนะคะในช่วงของ Early Bird ก่อนหน้านี้ใครที่พลาดราคาดีๆไปไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะจัดมหกรรมสุขภาพครบรอบ31ปีในช่วง Be Healthy Fair ก็คือ20พฤษภาคมถึง30มิถุนายนกับชุดตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้นเพียง 1,900 บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจสุขภาพหลักนะคะโปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะคะวัคซีนราคาพิเศษโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดต่างๆมากมายเลยคือถ้าซื้อช่วง20พฤษภาถึง30มิถุนายนก็ใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมวันนี้แนะนำกันอีก1ชุดนะก่อนหน้านี้ก็ชุดลุยเดียวชุด2เกลอชุดแมนแมนชุดวันเดอร์วูแมนนะคะมาถึงชุดตรวจสุขภาพแบบครบเครื่องกันบ้างอันนี้คือเป็นชุดใหญ่เลยใครที่จะไปตรวจแล้วก็ราคาคือดีมากๆนะคะชุดครบเครื่องก็จะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบละเอียดเลยค่ะหลายคนเลือกเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกนะคะคุณผู้ฟังในโปรแกรมเนี่ยก็จะครอบคลุมการตรวจหัวใจหลอดเลือดตับไตไทรอยด์ระบบเผาผลาญคัดกรองความเสี่ยงโรคยอดฮิตเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคตับไขมันพอกตับโรคหัวใจโดยใช้เครื่องมือตรวจเฉพาะทางนะคะแล้วก็ตรวจผังผืดไขมันสะสมในตับสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความคลื่นเสียงความถี่สูงหรือการวิ่งสายผ่านนะคะตรวจสุขภาพดวงตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์นะคะผู้ชายก็จะครอบคลุมไปถึงการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากฮอร์โมนเพศชายส่วนผู้หญิงก็จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมแล้วก็อันตราซาวตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะเพื่อจะช่วยค้นหาความผิดปกติเรียกว่าชุดนี้เป็นชุดใหญ่เซตใหญ่ที่ครบแล้วก็ลึกด้วยนะคะราคาปกตินะคุณผู้ฟัง 44,573 บาทแต่

0: ครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตลดเหลือเพียง 23,900 บาทเท่านั้นราคาดีมากกับชุดครบเครื่องขนาดนี้นะคะเริ่มซื้อได้เลย20พฤษภาคมถึง30มิถุนายนแล้วท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธส่งเสริมการขายลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลยเปิดทุกวันค่ะ 8:00 นถึง 4:00 นหรือสอบถามไปที่ Facebook นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็ได้ค่ะ LINE Official นะคะภูเก็ตฮอสพิทอลค่ะหรือง่ายๆโทร1719ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายอสมทเพื่อชุมชนค่ะทางโรงพยาบาลทีมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้มันก็จะมีรายละเอียดในแพ็กเกจต่างๆที่น่าสนใจด้วยวันนี้ใครสนใจฟังได้เลยช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะคะก็จะได้เจอกับทีมแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่นะคะของทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตด้วยนะคะ8:42ค่ะ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: ไปต่อประเด็นร้อนๆกันนะคะเมื่อวานนี้มีคำสั่งนะคะโดยอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลค่ะลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะรวมแล้วเนี่ยคือ5รายด้วยกันนะคะไปช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะกรณีมีการร้องเรียนของประชาชนและก็ตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการนะคะเมื่อวานก็ทางหน้าเพจของกรมการปกครองก็มีเผยแพร่นะคะในเรื่องของข่าวนี้เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือ20พฤษภาคมค่ะข้าราชการรวม5รายก็จะประกอบด้วยปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะในอำเภอ3อำเภอในจังหวัดภูเก็ตนะคะป้องกันจังหวัดภูเก็ตค่ะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่เมื่อวันที่13พฤษภาคมชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงของหาดป่าตองน่ะช่วงค่ำๆก็มีการรวมตัวกันนะคะที่บริเวณป้อมตำรวจนะคะตรงหน้าหาดป่าตองตรงจุดนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะแสดงจุดยืนนะคะต้านการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยค่ะแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตแล้วก็ให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมมีการเขียนป้ายข้อความต่างๆก็คือระบุเป็นอักษรย่อของข้าราชการฝ่ายปกครองระดับสูงของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะจริงๆวันนั้นก็จะเป็นวันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะลงมาเหมือนกันไปที่หาดฟรีดอมได้จำได้นะคะก็แต่ว่าท่านนายกก็ไม่ได้ไปตรงจุดที่ชมรมผู้ประกอบการนะคะเขามีการรวมตัวกัน อยู่ตรงจุดนั้นนะคะก็นำโดยนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่หาดป่าตองค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากตรงจุดนั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ทำให้อธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้นะคะโดยบัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการช่วยแนบท้ายคำสั่งของกรมการปกครองลงวันที่20พฤษภาคมตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง24มิถุนายนก็ประกอบด้วยนะคะปลัดจังหวัดค่ะก็ให้ไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะให้ช่วยราชการสำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนายอำเภอถลางค่ะให้ช่วยราชการกองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอำเภอกระทู้นะคะให้ช่วยราชการกองการสื่อสารกรมการปกครองป้องกันจังหวัดภูเก็ตค่ะให้ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรมการปกครองก็คือทั้ง5รายชื่อ5ท่านนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะการออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการของกรมการปกครองในครั้งนี้นะคะก็แน่นอนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือตัวของทางท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตเองนี่นะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตเอ่ยนามนะคะก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะท่านเนี่ยก็มีการโพสต์นะคะผ่านทางFacebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะคะก็ระบุสั้นๆค่ะบอกว่า56วันยึดหาดฟรีดอมและบางเทาคืนให้รัฐ มูลค่าหลายพันล้านนี่หรือคือความยุติธรรมอันนี้เป็นข้อความนะคะที่ทางท่านปลัดจังหวัดได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะซึ่งพอโพสต์ปุ๊บเนี่ยก็มีคนนะคะเข้าไปให้กำลังใจ

นะคะในเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจริงๆเท่าที่ติดตามดูนะคะแล้วก็อย่างสื่อเช่นมติชนก็ลงเอาไว้นะคะว่าก็คือจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะหนึ่งก็คืออีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นผลมาจากข้าราชการเจ้าหน้าที่นะคะทั้ง4คนที่มีส่วนพัวพันในเรื่องสถานประกอบการที่ป่าตองแล้วก็ทั้งจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทู้นะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ระบุว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะปลัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงป้องกันจังหวัดเนี่ยมีส่วนร่วมในการบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดที่บางเทาถลางแล้วก็ที่หาดฟรีดอมนะคะหาดนุ้ยทำให้ผู้มีอิทธิพลครอบครองที่ดินสาธารณะต่างๆเสียประโยชน์หรือไม่พยายามที่จะเคลื่อนไหวให้ข้าราชการเหล่านี้ออกไปจากพื้นที่ภูเก็ตอันนี้คือจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะมันก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะคะการแสดงความคิดเห็นนะคะของผู้คนในสื่อในเพจต่างๆนะคะทั้งนี้ก็ต้องรอค่ะในเรื่องของการสอบสวนนะคะข้อเท็จจริงต่างๆที่ เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็รายงานกันด้วยนะคะเดี๋ยวขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งดีกว่านะคะฟังเพลงนะคะฟังเพลงกันด้วยในช่วงสาวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายมาเก็บตกประเด็นข่าวอื่นๆกันค่ะ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
4: 8นาฬิกากับอีก52นาทีนะคะคุณผู้ฟังอ่ะช่วงสุดท้ายของเช้าชวนคุยกับดีเจแจงกันแล้วนะคะเรื่องของน้ำมันนะคะช่วงนี้ก็ขึ้นใช่ไหมคะไม่ได้ตามข่าวแต่ก็รู้สึกว่าเติมน้ำมันแล้วก็มันก็ยังไม่ได้บอกว่าเยอะเลยนะยุ่งอยู่เหมือนกันอ่ะก็ไม่ได้ติดตามนะคะก็ขึ้นกันไปแต่ว่าค่าไฟก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะมันเข้าฝนละนะคะผ่านช่วงแบบค่าไฟที่โหดมาแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของค่าน้ำมันเรื่องของข้าวของต่างๆนะคะที่มันก็ยังคงมีราคาค่อนข้างที่จะเยอะกันอยู่ก็คงช่วยกับประหยัดกันเหมือนเดิมนะคะมาดูข่าวช่วงท้ายกิจกรรมงานใหญ่ที่จะมีขึ้นต้นเดือนหน้านี้นะคะมิถุนายนกันบ้างค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงฝนนะคะแต่อย่างที่บอกว่าจังหวัดภูเก็ตก็จะมีกิจกรรมมีเรื่องของแบบอีเวนต์นะคะอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันคือบางทีช่วงเขาเรียกว่าอะไรโลซีซันหรือหลายคนก็จะเรียกว่ากรีนซีซันนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มากระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวนะคะแม้ว่าอาจจะต้องมีความเสี่ยงกับเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนกันอยู่บ้างนะคะแต่งานนี้เขาก็จัดมาตลอดต่อเนื่องแล้วเป็นงานที่โอ้โหได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากผู้คนทั่วโลกที่เข้ามาร่วมงานนะคะนั่นก็คืองานพรายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไม่ได้ไปร่วมแถลงข่าวเหมือนกันเนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะแต่ก็มีการเตรียมจัดงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ขึ้น 1-7 มิถุนายนนี้นะคะคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดนะคะ from visibility to equality ก็คือชูพลังความหลากหลายความเท่าเทียมแล้วก็การท่องเที่ยวระดับสากลมีกิจกรรมไฮไลท์เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะที่จะจัดให้มีขึ้นค่ะโดยทางคุณสุภกรสุวรรณนะคะนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะได้พูดถึงงานภูเก็ตพรายค่ะบอกว่าเริ่มต้นจากการรวมตัวกันนะคะของกลุ่มนะชุมชนที่เป็น LGBTQIAN+ นะคะในป่าตองก่อนที่จะมีการพัฒนามาสู่เทศกาลระดับนานาชาติแล้วก็ปีนี้ก็เตรียมจะยกระดับงานเนี่ยให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะทั้งเรื่องของการสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็การกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจไฮไลท์ก็จะมีเช่นมีการประกวดมิสควีนอันดามันพาวเวอร์2026ในวันที่5มิถุนายนที่ศูนย์การค้าจังสีหลอนที่ป่าตองเพื่อเฟ้นหาไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามันคนที่11นะคะมีกิจกรรมสายเสวนาสายบันเทิงเรื่องของกีฬานะคะแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือภูเก็ตพรายพาเรดก็จะเป็นขบวนนะคะวันที่7มิถุนายนค่ะอันนี้ก็ยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะขบวนเนี่ยก็จะเคลื่อนจากถนนราชประชานุเคราะห์ผ่านถนนทวีวงก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่หาดป่าตองนะคะคุณผู้ฟังท่ามกลางความร่วมมือกันของภาครัฐเอกชนเครือข่ายพรายจากทั่วประเทศเลยค่ะมีคอนเสิร์ต

เอิร์ธนะคะจากทีม The Voice Pride ด้วยนะคะก็ไปกันได้1ถึง7มิถุนายนนี้เตรียมตัวร่วมกิจกรรมกันได้เลยคึกคักแน่นอนนะคะ1ถึง7มิถุนายนกับ Phuket Pride Festival 2026ที่ป่าตองนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาละสำหรับช่วงเช้านะคะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากฟังข่าวเดี๋ยวมาสบายๆฟังงานเพลงกันค่ะ

0: ัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม

มพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569

0: พระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110ต่อ0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อพิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่างน้อย61จาก120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตาม
6: โดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหเหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะ หรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทน

0: ยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

าวกันตรึมนะคะกันตรึมค่ะงานเพลงของพี่ไพพงศธรค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันเป็นงานเพลงแรกเลยนะสำหรับชั่วโมงที่2กับดีเจจังโรจนานะคะ9นาฬิกากับอีก12นาทีแล้วค่ะอ่ะมาฟังเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันเหมือนเดิมสำหรับชั่วโมงนี้2เบรกลูกทุ่งเอ็มคอสตาร์แล้วก็เพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเงินเพลงอะไรนะคะมาละนะคะก็เลือกงานเพลงกันได้เลยนะ076-234-098ก็อาจจะขออภัยคุณผู้ฟังช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีภารกิจนะคะอาจจะเขาเรียกแหละเจอกันแต่แบบเสียงเนาะเสียงก็ยังมีเสียงยังอยู่อะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคนตัวเป็นๆก็อาจจะมีภารกิจนะคะเดินทางไปนู่นเลยจังหวัดระนองโอ้โหไปก็ฝ่าฝนนะกลับก็ฝ่าฝนเมื่อวานก็มาถึงช่วงเย็นๆรับประมาณสัก6โมงโอ้ใช้เวลาขับประมาณเกือบจะ6ชั่วโมงเหมือนกันนะคะปกติถ้าหลายคนขับเร็วหน่อยก็สัก4ชั่วโมงครึ่งถ้าชิลๆสบายๆก็5ชั่วโมงนะคะแต่พอมันมีแบบฝนตกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังก็โอ้โหยิ่งชาเข้าไปใหญ่เลยเมื่อวานก็มาเจอฝนหนักๆตรงตะกั่วป่านะคะตะกั่วเขาหลักตะกั่วป่าท้ายเหมืองมาจนถึงแบบตรงสะพานสารสินนะเข้ามาภูเก็ตก็ค่อยแบบซาๆลงมาหน่อยจังหวัดพังงาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเมื่อวานก็ลุ้นเพราะก่อนหน้านี้สักวัน2วันน้ำก็จะท่วมขังบนถนนแถวๆเขาหลักอยู่เหมือนกันก็เลยลุ้นว่าจะมาเป็นแบบผู้ประสบภัยนะติดน้ำท่วมกันอยู่หรือเปล่าแต่ก็สามารถที่จะฝ่ากันมาได้นะคุณผู้ฟังใครที่ใช้เส้นทางนี้จริงๆถ้าจะไปแบบระนองคือมันก็ต้องใช้เส้นนี้แหละเป็นหลักนะคะแต่ถ้าสมมติหลายท่านอาจจะอยู่กระบี่ก็จะออกไปถนนสายเอเชียไปทางนู้นแต่เส้นนี้มันก็จะเป็นเขาหน่อยนะคะอะไรหน่อยแต่จริงๆจากภูเก็ตไปที่ตะกั่วป่าตรงแยกโคกเขียนก็ขับสบายเพราะว่ามันเป็นสี่เลนทีนี้จากแยกโคกเขียนไปที่ระนองอะค่ะมันก็ต้องผ่านแบบคุระบุรีนะตะกั่วป่าแล้วก็คุระบุรีสุขสำราญกระเปอแล้วก็ไปเมืองของจังหวัดระนองถ้าใครใช้เส้นนี้ช่วงนี้อาจต้องระมัดระวังช่วงที่เขามีการสร้างถนนขยาย4เลนก็ตรงแยกโคกเกียนตะกั่วป่าตรงนั้นก็เสร็จไปหลายกิโลเมตรละแต่ว่าก็ยังทำต่ออยู่แล้วก็จะไปอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนเข้าคุระบุรีกับผ่านอำเภอคุระบุรีแล้วก็เลยคุระบุรีไปทั้งก่อนถึงแล้วก็หลังอำเภอคุระบุรีก็ทำถนนขยายสี่เลนอยู่เหมือนกันแล้วก็พอไปที่ระนองก็จะเป็นตรงกระเปอร์นะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเมืองก็จะขยายสี่เลนก็คือยาวเลยคืออนาคตเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเขาก็จะทำเป็นสี่เลนเชื่อมมาเลยจากระนองนะมาจนถึงตรงตะกั่วป่าตรงจุดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่มีการก่อสร้างเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าหลังจากเนี้ยคิดว่าสักแบบน่าจะ2ปีมั้งเนาะประมาณนี้2ปี3ปีคิดว่าต่อไปอ่ะจะขับสบายเพราะว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่ขับแล้วมันก็สวยเนื่องจากว่ามีเขาเนาะมีแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังยิ่งฝนตกๆก็มีหมอกลงอะไรลงแต่ในนี้ถ้าใครเดินทางไปก็อาจจะต้องแบบอดทนก่อนช่วงที่สร้างถนนแต่คิดว่าอนาคตเป็นอีกถนนสายสวยเรียบริมอันดามันจริงๆมันเป็นสายสี่เดิมด้วยนะคุณผู้ฟังเพชรเกษมสายสี่ค่ะเมื่อก่อนก็คือมาเส้นนี้แหละนะคะว่ากันไปตอนนี้ก็กลับมาละอยากจะฟังงานเพลงอะไรว่ามาได้เลยนะคะรับหนึ่งสายจากพี่แหม่มค่ะวันนี้ของงานเพลงทำบาปบ่ลงนะคะของพี่นางสิริพรค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cot Radio Network อสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2ต่อเนื่องกันเช่นเคยสำหรับงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะเบรกนี้เพลงรักจากเพศสัตว์นะคะคุณผู้ฟัง 9:35 นาทีจนถึง 10:00 นทุกวันเช่นกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพิ่มเติมกันมานะคะมีจากพี่ติ๋มนะคะของานเพลงคนข้างหลังมาของสิรินทรานะคะแล้วก็ชวนทานข้าวกะเพราหมูไข่ดาวนะคะเช้าๆนี่คือเขาเรียกของหนักๆเนี่ยแทบจะยังไม่ได้ตกถึงท้องนะคุณผู้ฟังนะคะกาแฟก่อนนะอย่างเดียวขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเปิดงานเพลงให้ค่ะส่วนอีกหนึ่งสายจากเกาะเขี้ยมอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะบอกว่าฟังอยู่ทุกวันเลยไม่ได้โทรนะคะเคยไปไหมที่เกาะเขี้ยมพังงาเคยไปแต่เมืองเนี่ยไปอยู่ผ่านอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็มีหลายท่านนะที่ฟังรายการกันอยู่ที่จังหวัดพังงาลำวะบ้างท้ายเมืองบ้างนะคะแล้วก็เขาหลักวันก่อนก็มีมาเหมือนกันนะคะแล้วก็โคกลอยอ่ะหลายๆที่กันอยู่เหมือนกันนะคะของงานเพลงเมียไม่มาเมียไม่มีอ่ะของยอดรักสลักใจเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้กันนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มาพร้อมกับแป้งเย็นเภสัชเลยคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่หอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นอย่างเดียวเขามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มี3กลิ่นให้เลือกคือหอมทั้ง3กลิ่นเลยลองใช้กันได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองแป้งเย็นเภสัชค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงชื่อว่าคนข้างหลังนะคะสิรินทรานิยากรนะช่วงหลังก็อาจจะไม่ได้มีผลงานออกมานะคะแต่ก็สุขเป็นดีเจอยู่นะที่95นะคะลูกทุ่งมหานครของเรากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเป็นงานเพลงเพราะๆนะคะเปิดให้ฟังกันกับช่วงของเพลงรักจากเพศัตค่ะที่มาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตเลยแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะแล้วก็หอมแบบยั่วใจหอมไม่เหมือนใครไม่ใช่แค่เย็นแต่ความหอมคือเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะคุณผู้ฟังสำหรับแป้งเย็นเพศัตก็มี3กลิ่นให้เลือกกันลองได้เลยหอมทุกกลิ่นนะคะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนร้าวใจค่ะส่วนแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมราจะหอมแบบเดินลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสจะหอมแนวแบบเซ็กซี่ขยี้ใจแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบคนใกล้ตัวติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างไปไหนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยสำหรับความหอมก็จะทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกค่ะแป้งเย็นเพศัตเขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท้าให้ลองกันนะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็คือหอมแบบเซ็กซี่ค่ะหลายคนก็ติดบ้านกันเอาไว้เลยสำหรับแป้งเย็นเพศัตนะคะส่งงานเพลงของยอดรักให้ฟังกันนะคะ

0: จะเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศาสตร์นะคะหอมไกลไปถึงคางบานค่ะหอมแบบกลิ่นหอมอาบเพลินนะคะสำหรับสาวๆที่อาบน้ำกันแบบนานๆนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาดูแลตัวเองยิ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศาสตร์ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะคุณผู้ฟังดีเลยค่ะเพราะว่าสบู่เขาหอมมากจริงๆนะใครไม่เคยลองอันนี้อยากให้ลองจริงๆเลยแล้วติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้ง2กลิ่นค่ะสีเขียวไรมิลจะหอมละมุนละมุนเป็นกลิ่นแบบนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นเป็นกลิ่นฟรุตตี้แล้วก็หลายคนอาบน้ำบ่อยนะวันๆนึงนะคะอาจจะกลัวว่าพออาบบ่อยแล้วผิวแห้งหรือเปล่าถ้าใช้สบู่เพศาสตร์คืออาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เลยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยก็ต้องยกให้เพศาสตร์เขาเรื่องกลิ่นหอมใช้แล้วคือหอมติดตัวหอมนานอ่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยใช้นะคะก็บอกว่าหอมติดผิวมากแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟัง2กลิ่นนะหอมคนละแบบเลือกใช้ได้เลยนะคะใครยังไม่ลองอันนี้อยากให้ลองจริงๆเลยสีเขียวไรมิ้วหอมนวลๆละมุนละมุนจะเป็นกลิ่นแบบน้ำนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆจะเป็นกลิ่นผลไม้นะคะลองใช้แล้วติดใจแน่นอนสำหรับสบู่เพศัตค่ะ 9:46 นะคะคุณผู้ฟังของงานเพลงฝนตกในทะเลนะคะของรัชนกค่ะ

0: ที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ลงของบ่าวีนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้ยินงานเพลงของบ่าวีนะคะอ่ะก็เปิดให้ฟังกันด้วยนะคะช่วงท้ายๆเลยนะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเพศสัตว์นะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะความหอมก็เรียกว่าเกินห้ามใจเลยนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์เพราะว่าไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นค่ะคุณผู้ฟังความหอมคือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆเลือกกันได้เลยทั้ง3กลิ่นนะคะชมพูมาดามค่ะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมระเรนลับหน้าค้นหาแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่นะคะจะหอมแบบไหนรับรองผู้ชายก็ชอบนะคะติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะเพราะว่าแป้งเย็นเพศสัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้าจนเย็นใช้ได้เลยนะเพราะเป็นความหอมระดับตัวแม่สำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนนะฟ้าคาเมระหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่นะคะฝากกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์กันได้เลยเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 9:35 จนถึง 10:00 ส่งท้ายกับแก้บนของก้านตองนะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้าเจอกับดีเจชายขอบคุณทุกเสียงทุกสายพรุ่งนี้เจอกันนะคะ

0: MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาค่ะ

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการสี่ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินแลกอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพัก

0: อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่2นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ 300,000 บาทซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาแล้วรายละ 2,000 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทนอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกุมชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าต้นสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชารัตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุษาซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือแช่รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
5: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันช่วงสายๆของวันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าสะดวกสบายโดยเฉพาะเรื่องของการสบายใจนะครับเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะไปตลาดไปช้อปปิ้งนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการออกไปทำงานไปเที่ยวนะครับก็จะได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับก็คือในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับก็เป็นกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างหรือว่าไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังมี Wi-Fi นะครับแล้วก็เปิดดูนะครับดูบ้านนะครับดูผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีความชัดถึง 4K นะครับซูมได้ถึง5เท่านะครับแล้วก็ในช่วงของกลางคืนเนี่ยมีระบบไฟอินฟราเรดนะครับที่ทำให้เราเห็นในที่มืดนะครับแล้วก็สามารถที่จะคุยกับคนที่บ้านได้นะครับเหมือนกับเราคุยวิดีโอคอลผ่านทางมือถือประมาณนั้นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีสะดุดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำง่ายๆผ่านมือถือเรานี่แหละนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือที่ทันทีนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดปกตินะครับก็จะมีเสียงไซเรนนะครับดังไปที่มือถือเราทันทีนะครับวันนี้นะครับยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1แถม1นะฮะในราคาเพียงสุดเพียง 1,290 บาทนะครับก็สุดคุ้มนะครับคุ้มสุดคุ้มเลยนะครับซื้อ1แถม1 1,290 บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยที่02-114-3990 02-114-3990 นะครับสินค้ามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: กอบการ
1: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปรงดูด1ชิ้นและตัวกรอง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: M-Cut Radio 101.5
1: ครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังนะครับก็ยังช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้ที่076234098นะครับแล้วก็เข้าสู่ในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงด้วยนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนกัดนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโดนยุงกัดแล้วเผอิญเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าความค่าใช้จ่ายมันก็จะต้องเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเสียเวลานะครับโอ้หลายอย่างก็จะตามมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปกป้องคนที่คุณรักนะครับด้วยสมาร์ทการ์ดนะครับก็สมาร์ทการ์ดเนี่ยใช้งานง่ายครับคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามานะครับแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องนะครับสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะครอบคลุมปกป้องคนทางครอบครัวเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะครับกับสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุง1เครื่องนี่ได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับเป็นหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นนะครับราคา690บาทนะครับแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทนะครับซึ่งนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังได้โปรโมชั่นด้วยนะครับจริงๆแล้วราคาสินค้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ 3,370 บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทนะครับ990บาทเท่านั้นนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับคุณผู้ฟังผมย้ำเบอร์โทรอีกรอบแล้วกันนะครับที่026660008นะครับของแท้ต้องที่ TV Direct

ับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับซึ่งเรื่องของคราบฝังแน่นนะครับล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยใช่ไหมครับวันนี้นะครับแนะนำคุณผู้ฟังในส่วนของอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับที่เรียกว่าเป็นปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงมัลติฟังชันเลยนะครับแล้วก็แรงจริงนะครับด้วยพลังแรงแรงดันสูงถึง90บาร์นะครับก็เรียกได้ว่าฉีดได้ไกลแรงนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะล้างรถนะครับล้างพื้นล้างผนังกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดก็คือมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับก็เป็นการหมุนปรับได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะทั้งโหมดแรงดันสูงนะครับโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องนี่ออกแบบให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานมากๆนะครับก็คือใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะครับแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องนะได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์แบบครบชุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับซึ่งในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วถ้าเกิดโทรมาวันนี้นะครับก็จะรับเพิ่มนะครับเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย3,870 บาทนะครับแต่วันนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทนะครับแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับก็รีบโทรเลยตอนนี้นะครับที่026660008นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวครับ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: M-Cot News. ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง M-Cot Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟทสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนิ่มแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัวบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทางนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.มักกะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเซทบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจรัตอดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจรัตมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อจริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองใน ิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคาสโตรวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคาสโตรเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กลับมาจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
13: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
16: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: Radio 101.5
1: มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของ Mega Spotlight โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดนะครับมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยนะครับทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็หรือว่าบางจุดอาจจะอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟมันก็จะวุ่นวายอีกนะครับเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าไฟยังต้องเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับวันนี้แก้ปัญหาเหล่านี้นะครับด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED นี่เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแล้วใช้เขาเรียกว่าให้ความสว่างสูงนะครับแล้วก็เปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่ให้ความจุมาเยอะมากๆเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับคุณผู้ฟังชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนี่ก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง12ชั่วโมงนะครับก็ติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะครับพร้อมกับอุปกรณ์มาให้มาครบเลยนะครับปรับมุมได้นะครับกันน้ำระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็มีการสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับตอนนี้รับเลยนะครับ Mega Spotlight 1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมกับโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็มีแว่นกันแดดแบบคละแบบ1อันนะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับก็โทรเลยนะครับที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับ

0: ช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02114-3990ค่าจัดส่งและ

0: ดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ู่ในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT Radio Network. MCOT

0: Talk News
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: พร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอุตุฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุอราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภัสสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดไทย ยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้ง call center เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการเชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
4: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายจิยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุปรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุง

0: เทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมกพร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดหนามแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอียงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐะอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
1: นี้ญาติและครอบครัวของนางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากครอบครัวของสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาว่าน้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรียบหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
0: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์พลนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อ ่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

0: และลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
0: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงนายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่นายไพศาลเองก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเชื่อว่าอาจจะเป็นการเตรียมตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีมีอาการกังวลใช้ความคิดตลอดเวลาอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนักจึงยังไม่ให้การใดๆค่ะทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลือกหน่อยจ้าลองนี่คาชิ

0: ีพกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามสนามแข่งในเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะทางนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook ส่วนตัวมุ่งมั่นใช้ความรู้ประสบการณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาปลดล็อกวิกฤตเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะก็โดยระบุแบบนี้นะคะว่าหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมสไตล์ของนายอนุชานั้นถึงไม่ดู

0: องนักการเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันบางกว่าตนเองนั้นดูเรียบไม่หวือหวาไม่ค่อยชอบชนหรือว่าทะเลาะ กับใครก็อยากที่จะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะนายมิชาบอกว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทเครื่องจักรกลหนักและวิศวกรรมก่อสร้างของครอบครัวซึ่งขณะนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินมหาศาลจากการลอยตัวค่าเงินบาทในฐานะลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและทำงานข้างนอกได้ไม่นานตนเองก็ต้องกลับมารับไม้ต่อเพื่อช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ใช้เวลา7ปีเต็มๆในการเจรจาหนี้ปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอย่างอดทนนะคะวันนั้นสิ่งที่ตนเองยึดมั่นไม่ใช่การเอาชนะแต่ว่าคือการเจรจาแล้วก็หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้จนในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็นำบริษัทออกจากตลาดนะคะและส่งต่อธุรกิจที่มั่นคงและเป็นระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารก็ทำให้คุณพ่อนั้นได้พักผ่อนหมดห่วงและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตนเองนั้นตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2550เพราะว่าในอดีตธุรกิจของเรานั้นต้องเดียวกับงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐและเอกชนทำให้ตนเองนั้นเห็นกลไกนโยบายและการทำงานของรัฐและเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจเอกชนมาโดยตลอดตนเองก็สามารถปลดล็อกวิกฤตนี้ของครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็นายอนุชาบอกว่าสำหรับตนเองนั้นตำแหน่งผู้ว่ากทมหน้าที่หลักสำคัญก็คือการประสานงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรามีปัญหาซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนต่างพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งที่กทมต้องการไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือคนที่จะมาชนกับทุกฝ่ายเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงแต่ว่าเราต้องการนักบริหารมืออาชีพที่กล้าเผชิญกับวิกฤตสามารถประสานงานนั่งคุยกับทุกคนด้วยเหตุผลได้นะคะสุดท้ายนี้ก็เชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจจริงผลลัพธ์ของงานจะทำให้จะทำหน้าที่พูดแทนตัวเราเองได้และพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารวิกฤตธุรกิจแล้วก็ทักษะการประสานงานตลอดชีวิตการทำงานมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะแม้ว่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ส่งผู้สมัครค่ะคือพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพปินได้นะคะวันนี้เปิดตัวนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามกรุงเทพปินได้เปิดตัวทีมรองผู้ว่าด้วยค่ะชูสโลแกนกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงเลือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากนโยบายจุดขายก็คือทำคลองแสนแสบ47.5 กิโลเมตรให้ดื่มได้พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือนำเข้ารถยนต์บินได้ให้ข้าราชการเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คันต่อปีงบประมาณกทม500ล้านบาทเอกชน500ล้านบาทแก้ไขปัญหารถติดค่ะนอกจากนี้มีนโยบายเพิ่มโบนัสข้าราชการพนักงานลูกจ้างกทม 10% ต่อเดือนมีนโยบายใช้โรงพยาบาลสังกัดกทมทำสวยขาวฟิตหล่อใหญ่ยาวสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นสวัสดิการค่ะส่วนคนกทมราคาถูกกว่าเอกชน 5-7 เท่ามีโครงการนวดสปาคนละครึ่งวงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปีกระตุ้นเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพก็มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ให้หาบเร่แผงลอยดอกเบี้ยต่ำ 20,000 รายรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆดอกเบี้ยต่ํา 150,000 รายรายละ 50,000 บาทต่อปีรวม 7,500 ล้านบาทต่อปีนะคะจากนั้นค่ะนายมงคลกิจนะคะก็ได้ยอมรับว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคือเด็กเจนซีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1,700,000 คนก็เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเลือกด้วยซึ่งในช่วงท้ายค่ะนายมงคลกิจก็นำทีมไปพิสูจน์ดูน้ำในคลองแสนแสบนะคะมีการใช้แก้วน้ำค่ะตักขึ้นมาแล้วก็มาเทียบกันกับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำดื่มได้นะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าหากได้โอกาสจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้ภายใน2เดือนค่ะ
0: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกฉบับที่17แล้วนะคะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้

0: ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็มีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการ่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชานางนงนุชเพชรรัตน์ค่ะผู้แทนการค้าไทยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางประเด็นที่ยังค้างคาข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้กรอบอาร์ตนะคะหรือว่ากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐก็ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็เดินหน้าในเรื่องของการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยเชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะและจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
0: มาติดตามค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 500 ล้านบาทนะคะทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One โดยกล่าวว่าเขาจะคุยกับผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทรัมป์เองเพิ่งที่จะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนและก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทรัมป์ก็ชื่นชมว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นหารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ถูกต้องอีกทั้งหลังจากสหรัฐประกาศเปลี่ยนการรับรองทางการทูตจากรัฐบาลไทเปไปเป็นรัฐบาลปักกิ่งในปี1979ผู้นำในตำแหน่งของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยพูดคุยกันโดยตรงเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับจีนการประกาศจะคุยกับผู้นำไต้หวันโดยตรงจึงเป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้เพราะว่าในปี2016ขณะที่เขาอยู่ในสถานะประธานาธิบดีที่กำลังรอรับตำแหน่งเขาเคยต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีช่วยอิงเหวินของไต้หวันจนทำให้รัฐบาลจีนยื่นประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วค่ะ
1: นายท็อดแบรนด์ค่ะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายดัสโตรนะคะได้กลุ่มอำนาจมาตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับของเขาที่เป็นผู้นำการปฏิวัติในปี1959ซึ่งข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องในคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบาอีก5คนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อปี1996ที่เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกค่ะถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงซึ่งตัวนายคาสโตรก็เพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเดินทางออกจากประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณพจนาธนาธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับวันนี้พบกันนะครับเป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะครับอยู่กับดีเจแจ็คลักษณ์เจริญชีพ
4: และดิฉันนงลักษณ์ตันตารัตนพงศ์ค
3: ่ะอสมทสงขลาเป็นแม่ข่ายนะครับ FM 96.5 MHz พร้อมกับอสมททั่วทั้งภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็ข้ามกันไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็รวมถึงทุกสาขาอาชีพที่เป็น FC ของอสมทแล้วก็รวมถึง FC ของดีเจนงลักษณ์เมื่อเช้านี้ก็ทราบว่าพี่คนขับรถสองแถวเนี่ยก็สอบถามเจ้าหน้าที่ของอสมทว่าดีเจนงรักเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะฟังกันมาตั้งแต
4: ่ไม่นานไม่นาน
3: ตั้งแต่เป็นรถสองแถวรุ่นใช้น้ำมันตอนนี้เป็นรถสองแถวรถไฟฟ้าไปแล้วนะฮะก็ยังไม่เคยเจอหน้าตัวเป็น
4: ๆยังไม่เคยเจอผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้แวะมานะคะคือต้องบอกว่าฟังเขาบอกว่าฟังอสมทสงขลา 96.5 ตลอดคุณนะคะแล้วก็เลยถามกับแม่บ้านของเราพอดีว่ารถเสียก็เลยใช้บริการรถสาธารณะไงบอกว่าเอ้าทำงานที่นี่เหรอก็เลยถามว่าดีเจรักหน้าตาเป็นไงค่ะคืออย่าคาดหวังมากนะคะนะยังไงก็แวะมาได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะทุกท่าน
3: นะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆที่ฟังกันอยู่ในทุกจังหวัดด้วยนะบางท่านนี่ก็ฟังกันมานานแล้วก็อยากจะเจอดีเจประจำสถานีต่างๆนะที่เป็นของอสมทเนี่ยนะครับก็แวะกันไปได้เลยที่สถานีวิทยุอสมทใกล้บ้านท่าน
4: ทุกแห่ง
3: ทุกแห่งนะครับมีอะไรติดไม้ติดมือไปก็ดีนะครับผลหมากรากไม้ตามฤดูกาล
4: คุณไม่ต้อง
3: แต่ว่าที่สำคัญนี่คือเรื่องของการแนะนำสื่อโฆษณาให้มาลงกับอสมทเนี่ยนะครับดีเจก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้รับทราบกันไปในวงกว้างเพิ่มยอดขายสร้างกำไรที่งดงามนะครับติดต่อกันได้นะสถานีวิทยุอสมททุกจังหวัดเลยนะหรือว่าจะไปในหน้า Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์อสมทเว้นวรรคแล้วก็อยู่จังหวัดไหนก็พิมพ์ได้เลย อสมทพัทลุงชุมพรภูเก็ตนะครับสุราษฎร์ธานีอสมทนครศรีธรรมราชอสมทยะลาอย่างเงี้ยนะครับก็ตรังอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
3: FC เราก็อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะอยู่กันยังมีความสุขฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ค่ะนะฮะเหมือนกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะที่ไอแบงหรือว่าไอแบงเนี่ยก็อยู่กับเราในช่วงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันนะคะไปใช้บริการกันได้เลยคุณผู้ฟังเพราะการออมที่ดีไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากแต่ว่าเริ่มจากความตั้งใจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงชวนคุณเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจกับบัญชีเงินฝากกระฝากอันฮัจญ์และอุมเราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักชะรีอะห์เพื่อช่วยให้การออมของคุณไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่ว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายค่ะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ในอนาคตเริ่มต้นออมได้ง่ายๆเลยด้วยการเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่500บาทเป็นต้นไปนะคุณผู้ฟัง500บาทขึ้นไปและเมื่อสะสมยอดเงินฝากครบทุกๆ 2,000 บาทพร้อมทั้งฝากต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เดือนคุณจะได้รับไปเลย1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้าค่ะรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาท

0: ยิ่งออมมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสรับสิทธิ์มากขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2569นี้เลยสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปที่ iBank Contact Center โทร1302หรือว่าจะไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้นะครับวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีการประชุมนะครับเรื่องของคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นั่นก็คือมังคุดเขาคีรีวงศ์นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของปี2519นี้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนางจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเป็นวาระของมังคุดเขาคีรีวงศ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบในเรื่องของประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มังคุดเขาคีรีวงศ์รวมถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและก็คณะทำงานด้านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและก็แหล่งที่มาของสินค้าเพื่อที่จะกำกับดูแลมาตรฐานการผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI ตั้งแต่การยื่นคำขอการตรวจประเมินพื้นที่ผลิตการพิจารณาคุณภาพตามหลักเกณฑ์ตลอดจนด้านของการเสนอผลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องเป็นระเบียบนะครับซึ่งในปีการผลิต2570มีเกษตรกรสมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มังคุดเขาคีรีวงศ์ครั้งแรกจำนวน38รายแล้วก็มีเกษตรกรขอต่ออายุการใช้ตรา GI อีก47รายสะท้อนถึงความตื่นตัวแล้วก็ความเชื่อมั่นของเกษตรกรในพื้นที่ต่อการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรท้องถิ่นให้มีมาตรฐานแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการตลาดครับสำหรับเรื่องของการตรวจประเมินผลมาตรฐานการผลิตคณะทำงานก็ได้มีการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการให้แล้วเสร็จพร้อมกับการรวบรวมเอกสารเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ GI นะครับมังคุดเขาคีรีวงศ์เพื่อที่จะพิจารณารับรองแล้วก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์GI ต่อไปครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ยกระดับมังคุดเขาคีรีวงศ์ให้เป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศต่อไปครับ
0: ไปกันที่ชุมพรค่ะหน่วยแพทย์ผอ.สว.ชุมพรลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะโดยวันที่20นะคะพฤษภาคมเมื่อวานนี้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.จังหวัดชุมพรลงพื้นที่บริการประชาชนณวัดพระรักนะคะหมู่ที่1ตำบลพระรักอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรก็ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคหน่วยทันตกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยหน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะพร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์การสาธารณสุขอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานาประการทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดกับพระราชจริยวัตรนะคะที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่แล้วก็ดูแลราษฎรผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ยากไร้และทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งมีพลังของอาสาสมัครอยู่ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลตลอดจน

0: ระดับหมู่บ้านด้วยนะคะที่พร้อมจะสนองพระราชดำริในการออกหน่วยให้บริการทางด้านสุขภาพด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณกุศลต่างๆให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดารแล้วก็ห่างไกลทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพุทธศักราช2512พร้อมกันนะคะด้วยการจัดตั้งสถานีรักษาทางวิทยุทรงโปรดให้รักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางและทันตกรรมสำหรับจังหวัดชุมพรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นจังหวัดพอสวเมื่อพุทธศักราช2512ในลำดับที่14นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีบริการทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางช่องปากและบริการทันตกรรมตลอดจนมีชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะรณรงค์ให้ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะคะให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั่นเองค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดพัทลุงนะครับเร่งเรื่องของการเตรียมแผนรับมือกับภัยพิบัติประจำปี2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางด้านของนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานสำหรับการประชุมทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยเพื่อที่จะรองรับกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในห่วงของฤดูฝนในปี2569นะครับได้มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุงนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นมารวมถึงจังหวัดพัทลุงก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนธันวาคมทำให้จังหวัดพัทลุงต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการสรุปเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่19พฤศจิกายนจนถึง8ธันวาคม2568ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบอย่างหนักครอบคลุมทั้ง11อำเภอ65ตำบล670หมู่บ้าน45ชุมชนโดยมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 41,478 หลังคาเรือนรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมถนนสะพานสถานศึกษาศาสนสถานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งครับนอกจากนี้จังหวัดพัทลุงก็ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่5อำเภอ33แห่งรองรับผู้ประสบภัย 1,849 คนพร้อมกับการเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดครับ
0: ไปที่สุราษฎร์ธานีนะคะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคใต้จัดประชุมกันเมื่อวานนี้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีโดยนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางสมพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อกำกับติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในทุกๆด้านค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เข้าร่วมประชุมกันนะคะก็ได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านสถานที่การจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการมาตรฐานการตัดสินและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มภาคใต้ถูกกำหนดขึ้นก็คือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือของเยาวชนและกำลังแรงงานในพื้นที่ภาคใต้เพื่อจะก้าวสู่การแข่งขันในระดับชาติแล้วก็ระดับสากลต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ไปกันที่งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัด

0: ยะลานะครับโดยทางด้านของนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประกอบด้วยพระพุทธไสยาสน์วัดคูหาพิมุขตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาพระสังกระจายที่วัดเมืองยะลาพระอารามหลวงถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณสวนสาธารณะสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาประกอบพิธีอัญเชิญหลักเมืองจำลองจากห้องปฏิบัติราชการอาคาร3ชั้น2ศาลากลางจังหวัดยะลาประดิษฐานที่ศาลหลักเมืองยะลามีการประกอบพิธีจุดธูปเทียนสักการะบูชาทั้ง4ทิศปิดทองถวายผ้าแพรถวายมาลัยพร้อมทั้งตั้งเครื่องบวงสรวงบนศาลหลักเมืองยะลาก่อนที่จะเริ่มงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569สำหรับในการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาถือว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดยะลาจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับสมโภชกันมาต่อเนื่องตั้งแต่25พฤษภาคม2505จนถึงปัจจุบันครบรอบ64ปีของการจัดงานนะครับซึ่งปีนี้นะครับกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่25พฤษภาคมจนถึง4มิถุนายน11วัน11คืนนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายการออกร้านนาวากาชาดการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งศิลปินดาราที่มามอบความสุขการประกวดที่ด่านนิบงการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยผ้าถิ่นการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งคาราโอเกะนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนคาราวานสินค้าเครื่องเล่นมหาสนุกแล้วก็มีการออกรางวัลสลากกาชาดกันในค่ำคืนสุดท้ายด้วยนะครับที่บริเวณรอบศาลหลักเมืองแล้วก็ถนนสุขยางอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับคุณผู้ฟังไปร่วมงานกันได้ดีเจนงรักก็ต้องไปนะ
1: ค่ะ
0: ชวนคุณไปงานกาชาดยะลาเนี่ยสนุกเลยนะนาวากาชาดใบละ20เนี่ยเขาแจกแพะด้วยนะคุณแจกแพะแจกวัวปีก่อนๆที่ผมเนี่ยเคยไปร่วมงานเนี่ยนะครับก็ได้วัวหมายถึงไม่ใช่ผมได้น
1: ะ
0: เป็นพี่ตำรวจเป็นพี่ตำรวจเนี่ยจับได้วัว
1: ก็เอาไปเลี้ยงนะ
0: แล้วก็ให้ลูกน้องมาจูงกลับ นะฮะสมมติว่าคุณได้วัวนี่คุณทำยังไงอะ
1: ก็เนี่ยก็ต้องเลี้ยงอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะหมายถ
0: ึ
1: งว่าจะไปขายอ
0: ่
1: ะแล้วไม่จูงกลับแต่ไม่ต้องดูระยะทางเพราะว่าก็สามารถจะบรรทุกใส่ขึ้นรถกระบะได
0: ้ปีนั้นแต่ว่าเขาเป็นพี่ๆตำรวจที่เขาอยู
1: ่
0: ตั้งหน่วยบัญชาการอยู่ตรงข้างๆอสมทยะลาพี่เขาก็เดินจากศาลหลักเมืองไปถึงสเต็งนอกเลยนะเดินจูงไปนะปีก่อนๆที่เคยได
1: ้
0: เป็นพิธีกรร้านนาวากาชาดยะลาสนุกงานกาชาดยะลาต้องไปนะครับแล้วก็มีร้านดังๆแล้วก็ได้ไปเดินสักการะศาลหลักเมืองเลยรอบวงเวียนตรงศาลหลักเมืองนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบใหญ่แมงมุมคุณนงรัตน
1: ์
0: จะมีส่วนราชการเนี่ยรายล้อมวงเวียนตรงกลางแล้วก็ผังเมืองนี่จะแบบว่าออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆถือว่าเป็นมีเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ
1: โอกาสที่จะได้ไปเยือนนี่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะคุณผู้ฟังนะคะหรือแม้กระทั่งเราอยู่ตรงนี้ก็จริงอ่ะสงขลาแต่ว่าบางทีจะไปสามจังหวัดด้านล่างเนี่ยบางทีก็ถ้าไม่มีภารกิจเนี่ยก็ไม่ได้ไปหรือบางทีอาจจะผ่านไปเบตงอย่างเงี้ยคุณ
0: นราธิวาสคุณก็ไปบ่อย
1: ไปรับวัคซีนไง
0: ไป
1: อย่าบังไม่ไปน
0: ะไปถึงบันดังสตาคุณผู้ฟังไม่ได้เล่าเลยช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับช่วงโควิด19เนี่ยช่วงนั้นก็แบบว่าการจะหาวัคซีนเป็นอะไรที่แบบยากมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คืออย่างสงขลาเนี่ยก็อาจจะ
1: คิวยาว
0: ไม่ได้ตาม
1: คิวยาว
0: ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปได้คิวที่โรงพยาบาลบรรนังสตาแห่กันไปจากอสมทสงขลาคุณผู้ฟังไปถึงโรงพยาบาลบรรนังสตา
1: แต่ได้ฉีดเลย
0: รับวัคซีน
1: อ
0: ันนั้นเป็นวัคซีนอะไร
1: วัคซี
0: นซิโนแวคใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ซิโนแวค
1: หลาย
0: จำได้อยู่ไม่กี่ปีผ่านมาไปกัน
1: หลายปี
0: 463หร
1: อหลายปีเหมือนกัน
0: หลายปีเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จริงๆแล้วคือจะเลยไปเบตงด้วยซ้ำไป
1: ใช่เวลาก
0: ็แต่ว่าเวลาไม่จำมันจำกัดจริงๆนอกจากไม่กลับมาจัดรายการต่อไง
1: แล้วการเดินทางในช่วงนั้นค่อนข้างที่จะแบบมันเข้มงวดด้วยคุณ
0: เข้มงวดในการข้ามจังหวัดก็ต้องมีเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆในการอนุมัติให้ข้ามจังหวัดกันไปนะฮ
1: ะ
0: แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะคุณนงรักนี่คือไปถึงนู่นเมืองทองโต๊ะโมะสุขิรินทร์แหวแค่เป็นนางสตาร์นี่จิ๊บจิ๊บ
1: ก็ไปมีโอกาสก็ไปบ้างไงบ้านคุณมี

0: ขุดทองถึงนราธิวาส นะฮะต้องไปนะปัตตานีนี่คือเราก็ไปกันบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าไปกินอาหารอร่อยที่เมืองปัตตานีสามจังหวัดนี้ก็คุณผู้ฟังต้องไปเที่ยวนะฮะบางคนยังไม่กล้าไปเลยติดตามแต่ข่าวว่าโอ้เนี่ยน่ากลัวอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่า
0: ต้องไปคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณจะได้หนึ่งอาหารการกินอร่อยทุกจังหวัดเขาก็จะมีอาหารที่แบบว่าโดยเฉ

0: ารแบบมุสลิมนะครับที่แต่ละเมนูที่แบบว่าเอามาเสิร์ฟนี่คือโอ้โหหยุดไม่ได้เลยนะ
1: คือต้นตำรับต้องไปที่
0: ใช่ อย่างเครื่องแกงอย่างเงี้ยอย่างข้าวหมกอย่างเงี้ยคุณ
1: ค่ะ
0: นะครับใครแบบชอบเป็นสายกินเนื
1: ้อ
0: นะฮะเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ย
1: โรตีต่างๆแล้วนี่เหมือนกัน
0: โรต
1: ี
0: ต่างๆมัตตบะปูยุทธอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ขนมอะไรนะโอ้ต่างๆเยอะมากยิ่งช่วงแบบว่าช่วงปศเนี่ยโอ้โหอาหารการกินเต็มที่
1: คุณพูดเห็นน้องอสมทสั่งวันนี้โรตีอ่ะ
0: สั่งแล้ว
1: ใช่โรตีน้ำแกงเนี่ยเห็นมั้ยแสดงว่าก็ชอบนะ
0: เป็นน้ำแกงไก
1: ่
0: กับน้ำแกงแพะก็
1: ม
0: ีน้ำแกงถั่วก็อร่อยนะฮะพูดอย่างนี้ก็สัปดาห์หน้าไงวันรายอวันรายอจริงๆแล้วคือผมก็นึกว่าจะหมดแล้วนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางเมื่อวานนี้ยังมีอีกไฟท์นึงคุณต้องรักพี่น้องชาวมุสลิมใช่เมื่อวานนี้มีอีกไฟท์นึง
1: ฮัทใช่ไหมคะ
0: ไปฮัทไปฮัทเพราะว่ายังฮัทที่จะไปสิ้นสุดก็คือสัปดาห์หน้า
1: 31
0: ไม่ใช่ช่วงรายอฮัทยีนี่แหละ
1: อ๋อ28
0: ใช่ใช่ที่ที่จะบอกว่าเป็นการแบบว่าเสร็จภารกิจของฮัทน
1: ะครับ
0: ใช่ก็ยังมีไฟล์เมื่อวานนี้เดินทางจากหาดใหญ่นะครับก็มีพี่น้องเดินทางกันไปโอ้ต้องบอกว่า349ท่านคุณดวงรักเดินทางไปเมกะกันเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับโดยสายการบินซาอุดีอาโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในรอมฎอนฮาญีอัลแบร์เป็นประธานในพิธีอำนวยอวยพรนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะครับท่านก็เดินทางมาร่วมส่งนะครับสำหรับคณะด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นคณะพี่น้องจากสตูลนะเมื่อวานนี้เน
1: ี่
0: ยที่ไปฮัทกันเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นเที่ยวบินท้ายๆนะคุณหนุ่
1: ม
0: รักเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นก็จะต้องพอเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มเป็นไฟล์บินกลับกันละนะที่จะเดินทางกลับมาก็จะเป็นอีกช่วงเวลานึงนะครับที่พี่น้องจะได้มารับญาติญาติที่เดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบียนะครับก็มาลงกันที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับก็คึกคักกันอีกช่วงเวลาหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่สำคัญนี่คือ28หยุดนะวันหยุดนะต้องบอกไว้ก่อนนะ
1: ค่ะเนี่ย เพราะว่ามีถามมาด้วยนะคะรวมไปถึงตรงน้องเจ้าหน้าที่ของเราด้วยก็แบบว่าเป็นจดหมายมาจากจังหวัดไงคุณ
0: ค
1: นะคะซึ่งก็เซ็นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะประกาศออกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับจังหวัดสงขลาของเรานะคะว่าวันที่28เนี่ยถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะนะหยุด1วันค่ะนะคะโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นะคะเป็นจดหมายจากเนี่ยจังหวัดออกมาเพราะว่าจะต้องบางทีอาจจะต้องแนบในการประกอบในการแบบทำเอกสารอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็ เป็นอันทราบนะวันที่28เป็นวันหยุดเพราะบางท่านอาจจะงงๆอยู่ว่าตกลงหยุดหรือไม่หยุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: 28นะครับแล้วก็29นี้คือมาทำงานเปิดเรียนตามปกตินะครับแต่ว่าจะแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ชี้ไปเลยชี้โพรงอยู่บนนู่นนั่นไงอยู่ที่ว่าแล้วแต่ใครจะทำงานยังไง
1: แต่จริงๆแล้วลักษณะการหยุดแบบนี้มันจะมีหลายวันหยุดเลยนะที่ว่าจะคาบเกี่ยวว่าจะมีอีกหนึ่งวันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าหยุดทุกเทศกาล
0: จัดการดีๆเนี่ยคุณก็จะได้ประมาณ5วัน
1: มัน
0: ห้าวัน
1: ไม่ต้องหยุดทุกเทศกาลคุณ
0: เอาเหรอแต่ว่าสมทเรา
1: น้ำมันแพง
0: ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะครับ อันนี้สามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะว่าฟังเสียงไงวิธีว่าฟังเสียงนะครับแต่ว่าเรื่องราวดีๆเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยจะถือโอกาสด้วยนะถือว่าเป็นวันหยุดยาวเนี่ยผมจะไปที่วัดพระโคเพราะว
1: ่
0: ารับทราบว่าได้รับการยกให้เป็นวัดราชจากวัดราชเป็นพระอารามหลวงนะครับในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศกันเมื่อวานนี้นะคุณลักษ์
1: ใช่ค่ะ
0: วัดพระโคอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาสร้างกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคแล้วก็ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเป็นเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุทรงลังกานะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือโอ้โหได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์จากสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในสมัยกรุงศรีอยุธยานะหลายพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับบริบูรณ์ด้วยกิตติวัตร

0: ด้านของกิตติประวัติด้านการปกครองคณะสงฆ์พุทธศาสนประวัติเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปกรรมมีตำนานสัมพันธ์เนื่องกันในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็บอกว่าที่นี่จะเป็นถิ่นกำเนิดของท่านด้วยนะครับก็ไปกันได้นะคุณผู้ฟังที่วัดพระโคนะครับในคาบสมุทรสถิงพระนี่เองไปทำบุญกันนะช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงนครศรีธรรมราชเราก็จะไปวัดพระธาตุแล้วก็จะไปวัดที่แบบว่าที่มีหน้ากากคุณกำลังฮิตอยู่ตอนนี
1: ้วัดอะไรอะคะ
0: ที่แบบว่าไปบูชาในเรื่องของตาพรานบุญน่ะหน้ากากพรานบุญ
1: ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
0: อยู่ใกล้ๆกันกับก่อนจะถึงวัดเจดีย์ไข่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ไปได้เลย
1: ค
0: ือ
1: ขอได้เหมือนกันใช่ไหมขอได้เรื่องอะไรอะคุณ
0: วันก่อนเนี่ยเพื่อนไปขอในเรื่องของการขายที่ดินขายที่ดินที่สถิงพระนะครับกลับมาได้รับข่าวดีว่าตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย
1: อ๋อขายได้แล้ว
0: ใช่
1: ศ
0: ัก
1: ดิ์สิทธิ์มาก
0: ก็คือว่าไปวัดเจดีย์ไข่วันอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าเนี่ยกริ้งบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนไปอีกวันอาทิตย์หน้า
1: ต้องไปแก้บนใช่ไหม
0: จะไปอีกก็แบบเผอิญว่าติดรายการติดภารกิจด้วยไงดีเขาบอกเขาถามด้วยว่าไหวไหมบนไหมเราก็ไม่ได้บนไม่ได้บนอะไรไหว
1: ไปถึงแล้วไม่บนได้ไงคุณ
0: ไม่บนอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องเราไม่มีเรื่องที่จะแบบว่าจะต้องบ่นไง
1: โอ้เป็นคนแบบว่าไม่ต้องมีความทุกข์อกทุกข์ใจไม่มีความต้องการใดๆทั้งสิ้น
0: ใช
1: ่โอ้ดีมากเลย
0: ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้น
1: บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
0: บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่แบบว่าเป็นสายมูสายอะไรเนี่ยก
1: ็
0: แน่นอนว่านครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีเรื่องของความเป็นมาอย่างยาวนานแม้แต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปจนถึงชุมพรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีเนี่ยคุณเคยไปไหว้พระธาตุชัยยาหรือเปล่า
1: เคยไปอยู่นะคะ
0: ถ้าไปไม่ถูกเดี๋ยวถามดีเจจ้าจ๋าอสมทพัทลุงนะ
1: บ้านดีเจจ้าจ๋าใช่ไหม
0: อยู่ข้างบ้านเลยมองจากหน้าต่างเปิดมานี่เห็นยอดของพระธาตุชัยยา
1: อยู่ข้างวัด
0: ใช่ตรงนั้นน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็รวมไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชนี่ต้องบอกว่าผ่านตลอดบริเวณของวัดพระธาตุเมืองคอนเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบในสายของการทำบุญช่วงวันหยุดนี้ก็สามารถที่จะไปกันได้ในจังหวัดที่ท่านสะดวกแล้วก็เดินทางกันได้อย่างคล่องตัวกันด้วยเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับปักใต้บ้านเราเราเจอกันในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งอ่ะยังครึ่งเหรอ
1: ค่ะ
0: โอเคคุณผู้ฟังไปดูได้ยังรายการนั้นน่ะคุณบอกข่าวเล่าต่อน่ะทางหน้าเพจอสมทสงขลาแล้วก็ TikTok ด้วย
1: ได้
0: นะครับไปสัมภาษณ์น้องๆท5วัดหัวป้อมนอกนะครับจะไปชิงแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวก็มาเล่ามาย้ำกันต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทจิตทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
4: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้สองหน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรรมาธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องไทม์โซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์300ล้านบาทเศษนอกจากนี้ผลเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 0

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะก็เจอกับคุณผู้ฟังนะคะทุกวันช่วงบ่ายค่ะ 13:10 น.โดยประมาณนะคะจนถึง 14:00 น.ค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เจอกันช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะอ่ะวันนี้ก็เจอกันนะคะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดคุยกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะเนื่องมาจากการจัดนะคะมหกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะมี2ท่านนะคะในช่วงแรกมาร่วมพูดคุยค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณจินรัตน์ปรับประชานะคะผู้จัดการwellness center และเวชศาสตร์ป้องกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณทินขอแวะคุณนิยมพงษ์ต่อวงนะคะ branding and specialty center manager นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: เอาละค่ะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะเรื่องของเรื่องราวของสุขภาพนะคะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญของทุกๆคนนะคะถ้าจัดลำดับกันแล้วเนี่ยในชีวิตตอนนี้หลายคนก็ยกมาเป็นอันดับหนึ่ง หลายคนก็อาจจะอยู่ในลำดับสองคืองานขึ้นมาก่อนนี่นะคะทีนี้วันนี้ช่วงแรกนะคะก่อนที่เราจะได้ไปดูว่าครบรอบ31ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเราจะมีมหกรรมมีโปรแกรมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าการตรวจสุขภาพ
2: ครับ
0: หรือสุขภาพเนี่ยมันสำคัญกับเรายังไงแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
2: ครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับที่เชิญทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ยเข้ามาร่วมในรายการนะครับ
0: ค่ะ
2: เนื่องจากเราอยู่กับชาวภูเก็ตแล้วก็ชาวอันดามันเนี่ยมา31ปีแล้วก็ถือว่าย
0: าวนาน
2: มากนะครับแล้วก็แน่นอนนะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพอยู่เป็นประจำก็จะรู้จักกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นอย่างดีนะครับตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็ดูแลคนภูเก็ตมาหลากหลายรูปแบบเนา
0: ะ
2: แต่ในระยะหลังเนี่ยเราก็เห็นว่าคนให้ความทุกคนให้ความสนใจเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาหมายความว่าการตรวจสุขภาพการเสริมวิตามินต่างๆนะครับอันนี้เราก็เห็นภาพนั้นแล้วเราก็มีการพัฒนาบริการเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะครับพัฒนาตรงไหนบ้างอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือรูปแบบการให้บริการการตรวจแลบการตรวจสุขภาพรวมไปถึงแพทย์ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่มากขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องของเวลเนสเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่การตรวจสุขภาพแล้วในตอนนี
0: ้
2: นะครับพอครบ31ปีอันนี้ก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์สำคัญที่เราเอามาใช้ในการที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาดูแลด้วยปีนี้เราใช้เป็นคอนเซปต์นะครับ life beyond limit ใช
0: ่
2: ความหมายอันนี้ก็คือคำว่า limit ไม่ใช่การทะลุขีดจำกัดอะไรถึงขนาดนั้นแต่ความหมายก็คือว่าในช่วงเวลาที่อายุของคุณหรือในช่วงเวลาที่คุณมีใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคุณได้มีชีวิตอย่างสมบูรณ์และอย่างมีความสุขสุขภาพดีตามที่ควรจะเป็นในช่วงอายุนั้นหรือเปล่านะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
0: ค่ะ
2: ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้พี่จิ๋วคุณธินรัตน์น่าจะขยายความได้มากนะครับสิ่งสำคัญคือน่าจะรู้ก่อนเนาะว่าการตรวจสุขภาพคืออะไรบ้างแล้วมีรูปแบบของการตรวจสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับพี่จิ๋วพอจะให้คำนิยามหรือขยายความตรงนี้ได้ไหม
0: ค่ะเชิญค่ะพี่จิ๋วค่ะ
1: ค่ะโทษทีนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะจริงๆก่อนจะไปเรื่องของการตรวจสุขภาพพี่จิ๋วอยากจะชวนมองชีวิตเราก่อนหนึ่งคนเมื่อเราตั้งแต่เกิดมาค่ะจนเรามีสิ้นอายุขัยเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราข้อมูลประชากรมันบอกว่าเรามีอายุยืนประมาณสัก60กว่าปี70กว่าปีอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แต่ล่าสุดเนี่ยสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานวิจัยใหม่ออกว่าเราอยู่ได้ถึง120ปีทีนี้เราจะอยู่กันยังไงถ้าเราต้องมีอายุยืนถึง120ปี
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราคงจะเห็นหนังเรื่องนึงที่เรื่องบูโซนที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าทั่วโลกมีพื้นที่เขาเรียกบูโซนก็คือมีพื้นที่ที่มีคนอายุเกิน100ปีอาศัยอยู่อย่างชุกชุมอยู่10ที่ในโลกแห่งนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วเขาอยู่ยังไงคือไม่ใช่อยู่ร้อยปีแล้วนอนให้ลูกหลานพลิกตะแคงตัวให้อาหารทางสายยางเปลี่ยนสายปัสสาวะอย่างนี้ค่ะพี่เอ๋มันก็เลยมาในเรื่องของว่าคนก็เลยเหมือนว่าในทางการแพทย์เราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นว
0: ่
1: าทำยังไงเหมือนที่เมื่อกี้ต้นตาลบอกว่าในช่วงที่เรามีอายุอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยให้เราอยู่แบบ beyond อยู่แบบมีศักยภาพมีคุณภาพของการใช้ชีวิต
0: ค่ะค่ะอืมนะคะก็อายุยืนก็จริงแต่ว่าก็ต้องมีสุขภาพที่ดีตามช่วงวัย
2: ใช่ครับเราเอาจริงๆแล้วเรามีอายุเท่าไหร่เราไม่รู้แหละแต่ในช่วงเวลานั้นน่ะสมมุติเราอายุ40ปี
0: ค่ะ
2: 40ปีนั้นเป็น40ปีที่เรายังสามารถใช้ทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้หรือเป็น40ปีที่นอนอยู่บนเตียงเปรียบเทียบแบบคนที่อายุ90ปีครับเขามีอายุยืนก็จริง90ปีของเขามีคุณภาพแค่ไหนเขายังคงอาจจะไม่วิ่งแต่เดินได้นั่งคุยกับลูกหลานได้ยังมีความทรงจำที่ดีสิ่งต่างเหล่านี้มันจะมีปัจจัยมีองค์ประกอบหลายอย่างมากที่จะไปถึงตรงนั้นได้อันนี้สิ่งนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่า health spanต่างกับไลฟ์สแปนนะครับไลฟ์สแปนคืออายุยืนมุ่งที่จำนวนอย่างเดียว ถ้าเรามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวก็คือ อาจจะ120ปีแต่ไม่แน่นะว่าตรงนั้นอะไลฟ์สแปนอาจจะไม่ดีก็ได้หมายความว่าอายุยืนแต่สุขภาพก็ไม่ได้ดีสิ่งที่เราพยายามทำในวันนี้เรามาดูซิว่าสภาวะปัจจุบันเนี่ยคุณมีสุขภาพแบบไหน และมันแมทช์กับอายุของคุณหรือเปล่าไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วในอายุเท่านี้คุณควรจะทำอะไรได้บ้างและคุณทำได้ไห
0: ม
2: นี่แหละครับ
0: นน
2: ทำอยู่ทำได้ถ้าทำได้มันคือการมีชีวิตที่มีความสุข
0: ต้องรีบกลับมามองตัวเองเลยค่ะว่าณปัจจุบันนี้เราเป็นแบบที่ว่าได้หรือเปล่านี่นะคะจริงๆก็เห็นหลายๆคนที่เขาดูแลในเรื่องของสุขภาพที่ดีตามวัยอย่างอายุเยอะๆก็ยังไปวิ่งมาราธอนได้แอโรบิกได้หรือว่าแม้แต่ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองให้มีความสุขในช่วงเวลาบั้นปลายตรงจุดนั้นได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับตอนนี้เราพยายามเอาเรื่องทางการแพทย์เนี่ยมาซัพพอร์ตตรงนั้นคือบางทีในยุคก่อนหน้าเราคนที่มีอายุเยอะแล้วสามารถวิ่งมาราธอนได้นั่นคือศักยภาพและความสามารถของเขาแต่อาจจะไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์มาสนับสนุนว่าเขาทำอะไรเหรอถึงไปถึงตรงนั้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยในมุมของพี่จิ๋วจะรู้ว่าสามารถรู้ได้ว่าเขาไปถึงตรงนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยมาอย่างไรและเขาควรจะดูแลตัวเองต่อไปอย่างไร
0: ค่ะค่ะ
2: นะ
0: คะ
1: ขอขยายที่ต้นตาลพูดเรื่องของ health span ก่อนนะคะเหมือนเราเมื่อกี้เราพูดถึง life span ก็คืออายุยืนแล้วมันมีงานวิจัยบอกว่าช่วงอายุของเราอะเราจะมี health span อะน้อยกว่าอายุว่าประมาณ10ปีหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติเรามีอายุยืน90ปีแปลว่าเราจะเริ่มป่วยตอน80ปี80ปีเนี่ยเราจะเริ่มต้องพึ่งพายาเราต้องพึ่งพาคนดูแลเพราะงั้นในเรื่องของเวลเนสหรือการป้องกันในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาลงไปถึงว่าถ้างั้นเราจะทำไงเราจะยืดเฮลสเปนอันนี้ค่ะไปให้ยาวไปถึงช่วงอายุ90ปีของเขาไม่มีใครอยากเลือกอายุยืนมากตอนนี้ถ้าถามนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่เอาตังไหนมาใช้อยู่ถึง100ปีจะคุยกับใครเพื่อนตายหมดแล้ว แต่เราเลือกไม่ได้ เพราะเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีได้ ทีนี้พอในทางการแพทย์อะค่ะมันมีความเทคโนโลยีใหม่ๆมันก้าวหน้าขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้การตรวจสุขภาพอะเมื่อก่อนอะเราตรวจแค่ว่าไปเจาะเลือดไปทำแมมโมแกรมที่คุณคงรู้จักนะคะตรวจมะเร็งเต้านมไปตรวจมะเร็งลำไส้ไปอะไรก็แล้วแต่นั่นคือว่าเราไปตรวจเมื่อเราเป็นแล้วม
0: ัน
1: ถึงจะตรวจเจอค่ะเหมือนต้องตรวจแมมโมแกรมแปลว่าเราต้องมีก้อนที่เต้านมแล้วแต่ยุคใหม่ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้การตรวจสุขภาพมันไปถึงระดับของยีนดูเลยว่าเรามีปัจจัยที่จะเป็นไหนสมมติเรามีเขาเรียกว่าการเลือกรากfamily tree
0: คือ
1: ดูครอบครัวค่ะเช่นถ้าครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งมา3ช่วงอายุคนถ้างั้นเราก็จะมีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้แต่มันยังไม่เป็นอ่ะถ้าเราไปตรวจเราก็ยังไม่เจอถ้าเซอร์ไพรส์เราอีกทีวันที่เจอก็คือเป็นแล้วถ้างั้นการที่วิทยาการทางการแพทย์ใหม่เข้ามาก็คือเรื่องของการตรวจลงไปถึงระดับยีนนั่นมันจะบอกได้ว่าเรามีโอกาสรับพันธุกรรมด้านนี้ค่ะจาก พ่อแม่มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันมีการตรวจอีกตัวนึงเขาเรียกว่าแล้วเราจะเป็นจริงไหม
0: ค่ะ
1: งั้นก็ถ้าให้พี่จิ๋วเรียกก็คือการตรวจยีนที่ว่าตรวจพันธุกรรมดูโรคต่างๆไม่ใช่เฉพาะมะเร็งนะคะหัวใจก็ดูได้อัลไซเมอร์ก็ดูได้อย่างเงี้ยค่ะงั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ติดตัวเรามาทางพันธุกรรม
0: จริงๆคือทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็ส่วนน้อยถูกไหมคะ
1: ใช่ก็คือเขาบอกว่ามันประมาณ
0: 20%
1: แต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นจริงๆอ่ะคือ 80% คือพฤติกรรม
0: ของเราเอง
1: ทีนี้ในส่วนพฤติกรรมเนี้ยเดี๋ยวนี้ทางการแพทย์ก็ตรวจได้อีกว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราอ่ะจะเป็นไอ้กรรมเก่าที่มันติดตัวเรามา 20 เนี่ย จะสำลิดผลขึ้นมาเพราะว่าจากการกระทำกรรมใหม่ของเรา
0: ค่ะค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าโดยสรุปก็คือพี่จิ๋วสามารถมองไปเห็นอดีตและปัจจุบันได้ละในตอนนี้ซึ่งในความเป็นจริงเมื่อรู้อดีตปัจจุบันเราก็สามารถประเมินอนาคตของคนคนนั้นได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องถูกต้องจากเราก็เลยตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนเทรนด์ว่าการตรวจสุขภาพคือแค่ไปเจาะน้ำตาลไขมันความดันชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงเป็นการตรวจตามพฤติกรรมและก็ปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ประวัติครอบครัวของเราอันนี้ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าเป็น personalize หรือว่าเฉพาะบุคคลมากขึ้นถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ไม่ใช่ซื้อ S M L เหมือนเมื่อก่อนเราก็จะแบบว่าคนนี้เป็นพฤติกรรมแบบเครียดง่ายคนนี้นอนดึกคนนี้สายปาร์ตี้คนนี้ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะงั้นการออกแบบตรวจสุขภาพก็จะเปลี่ยนไป
0: อ
1: ันนี้ค่ะมันเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นมันทำให้เราออกแบบคนหนึ่งเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตได้และก็ป้องกันการป่วยให้กับเขาน
0: ะคะจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญมากเราทุกคนควรจะคิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยสังคมปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่ได้มานั่งเป็นแบบคิดหรือว่าลำดับแบบนี้คือใช้ชีวิตไปทำงานไปสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวอีกทีเหมือนที่บอกว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ว
2: ครับแต่ผมก็เชื่อว่าในยุคนี้ก็หลายคนเนาะให้ความสนใจเรื่องของการป้องกันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หลังจากตรวจสุขภาพตรวจจีนต่างๆแล้วเราประเมินได้แล้วว่าเราควรจะดูแลตัวเองยังไงซึ่งบางทีพอเราตรวจสุขภาพเราก็จะเจอสิ่งที่มันผิดปกติ
0: มันก็จะมีอยู่ค่านิยมหนึ่งบางทีเวลาที่ชวนคนไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะคือแจงเองเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของการตรวจสุขภาพแต่พอช่วงหนึ่งก็ไปตรวจพอไปตรวจก็ดันก็เจอนู่นนี่นั่นก็เลยก็จะต้องเป็นสเต็ปไปนะคะแต่หลายคนพอชวนคือเราก็จะรู้แล้วโอเคการป้องกันสำคัญตรวจสุขภาพดีกว่าแต่บางคนก็ชวนไปตรวจคือไม่เอาไม่ไปกลัวจะเจออย่างเงี้ยเราจะบอกเขายังไงคะที่คือเขาคิดแบบนี้กันเยอะมากเลยนะกลัวเจออย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าพี่ชวนมองนะคะก็คือว่าเรากล้าที่จะลงทุนกับทุกอย่างสมมติถ้ามองเรื่องเงินเนา
0: ะ
1: มันก็คือเป็นการลงทุนเพื่อให้กำไรกลับมาแต่ถ้าอีกอันหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพอะเราอะบางทีเราไม่กล้าที่จะลงทุนเราไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่คำว่ากลัวที่จะรู้ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะเราไม่กล้าที่จะเสี่ยงอย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเรามองไปว่า10ปีข้างหน้านี้ค่ะถ้าฉันต้องเป็นอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยฉันจะทำยังไงกับการตรวจให้รู้วันนี้แล้วก็เรานั่นป้องกันได้ก่อนหรือเช่นเดียวกันเรามีรถเราขับรถแล้วเราต้องเอารถไปซ่อมเนี่ยค่ะวันที่เขาบอกแค่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับวันที่บอกว่าหม้อน้ำพังแล้วต้องซ่อมมันก็หนักกว่ากันเยอะใช่ไหมคะกับการป้องกันถ้างั้นบางทีก็จะต้องกลับมามองเรื่องรอบตัวก่อนค่ะว่าเราควรจะให้ความสำคัญแน่นอนทุกคนจะยิ่งอายุยังน้อยก็จะบางทีก็จะบอกว่าฉันยังแข็งแรงอะไรเนี้ยแต่จริงๆร่างกายอ่ะส่งสัญญาณแต่เราเลือกที่จะไม่ฟังบางทีเอาวันนี้ทำไมท้องอืดทำไมวันนี้เราหลับได้น้อยทำไมวันนี้เบอร์จริงร่างกายมันส่งสัญญาณบอกเราทุกวันนะคะแต่เราเลือกที่จะไม่ฟังเป็นไงถ้าเรากลับมามองว่าสิ่งพวกนี้ค่ะจริงเขาเตือนเราและถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยรถบางคน10ปีรถก็ยังใหม่นะคะเพราะเขาดูแลป้องกันอยู่ตลอดเวลา
0: เอานี้ยกตัวอย่างได้เห็นภาพง่ายๆว่าส่วนมากเราก็จะชอบเขาเรียกอะไรอ่ะไปรักษาซะมากกว่านะคะเสร็จป่วยแล้วรักษาพังไปก่อนแล้วค่อยมาแต่จริงๆมันก็มีสเต็ปในการป้องกันได้ตั้งแต่แรกซึ่งดีกว่าแน่นอน
1: แน่นอนค่ะแน่นอน
0: แต่หาเชิญค่ะ
2: มีคำถามกับพี่จิ๋วอันนึงก็คือว่าสมมติว่าในคำว่าป้องกันคือการไปตรวจเพื่อให้รู้

0: ล่วงหน้า
1: ค่ะ
0: และถ้ารู้แล้วเนี่ยมีอะไรที่จะมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตมาดูแลเขาเช่นสมมุติตรวจว่าวิตามินบางตัวมันต่ำหรือเกลือแร่บางตัวในร่างกายมันพอดีมันสูงไปเพราะทุกวันนี้เราซื้อวิตามินมากินกันเยอะแล้วพอเราตรวจปุ๊บแล้วเรารู้เรื่องพวกนี้ในมุมของพี่จิ๋วมันจะมาดูแลต่อยังไงได้บ้าง
2: จริงๆการป้องกันที่พี่บอกค่ะว่าถ้าเรารู้ก่อนเราป้องกันก่อนเนี่ยเราจะบางทีเราก็เมนเทจเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรได้ดีกว่าด้วยนะคะถ้ามองในแง่การเงินเช่นเราซื้อวิตามินกิน
1: อัน
2: แน่ๆเราเรียนมาตั้งแต่อนุป.4สุขศึกษาว่าเราต้องกินวิตามินซีเพื่อกระตุ้นภูม
1: ิ
2: เราต้องกินวิตามินดีเมื่อก่อนไม่มีให้เราไปตากแดดเพ
1: ื่อ
2: ทำให้กระดูกแข็งแรงโตขึ้นมาหน่อยเราต้องกินซิงค์เพื่อบำรุงเส้นผมผิวพรรณในคนที่เริ่มเข้าสู่วัยที่เขาเรียกว่าคนเราอะพออายุเกิน30อะมันจะเป็นช่วงที่การเจริญเติบโตหยุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีต้องไปต่อเติมในเรื่องของฮอร์โมนบางตัวซิงก็จะไปช่วยกระตุ้นได้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องกินโคคิวเทนเราต้องกินเฟอร์ลิทีนเราต้องกินนู่นนี่นั่นป
1: ุ
2: กเจ็บกระปุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ตะกร้าแล้วก็บอกทุกคนว่าฉันกินอยู่10ตัวนะแต่จริงๆในยุคใหม่อะค่ะอันนั้นอะเรากินเพราะเราอยากกินเพราะเพื่อนบอกว่ามันดีแต่เราไม่ได้ถามตัวเราเลยว่าร่างกายจริงๆเราขาดไหมทีนี้พอมันมีวิวัฒนาการใหม่เนี่ยค่ะเราเจาะเลือดปุ๊บเรารู้เลยว่าวิตามินซีเราขาดอยู่500มิลลิกรัมนั้นแต่เวลาเราซื้อกินนี่มันคือ1,000มิลลิกรัมนะคะถ้างั้นอีก500ที่เราไม่อากาศน่ะที่ร่างกายไม่ต้องการน่ะทำไงซึ่งเรารู้ว่ามันต้องขับออกที่ไตก็ต้องทำงานหนักกว่าปกติแทนที่จะเก็บไตไว้กินเลยหรือเราจะต้องกินวิตามินที่ละลายในไขมันอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะแล้วเราไปกินเกินตับก็ต้องทำงานมากกว่าปกติเพราะต้องขับพวกไขมันพวกนี้ออกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมัยใหม่อย่างสมมติพี่จิ๋วเจาะเลือดพี่จิ๋วขาดเฟอร์ลิทีนเฟอร
1: ์
2: ลิทีนคือมะเขือเทศสารจากมะเขือเทศเรารู้ว่าเราชอบกินมะเขือเทศแต่ทำไมเรายังไม่ถึงนะเราก็ได้ไปปรับตัวเองอ๋อที่แท้ฉันกินมะเขือเทศสดฉันไม่ได้กินมะเขือเทศมันดูดซึมได้ดีในน้ำมันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำมะเขือเทศให้สุกกับน้ำมันมะกอกแล้วเราก็กินแค่นี้แทนที่จะว่ามะเขือเทศก็ต้องซื้อกินไอ้โฟลิทีนวิตามินก็ต้องซื้อกินไม่ต้องพอเรารู้ที่เหตุแล้วเราปรับใหม่แค่นั้นเราก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้น
0: ซึ่งตรงนี้พี่จิ๋วดูแลให้ได้ใช่ไหม
2: ได้ๆก็ทุกวันนี้ก็คือตรวจได้ถึง16ตัว16ตัวก็คือมันจะแยกเป็นว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารที่ทำให้เราแก่กับพวกวิตามินทุกตัวเพราะบางทีอะค่ะเหมือนที่เราบอกว่าเรากินวิตามินซีเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงมีกระตุ้นภูมิแต่ในหลักการจริงอะซีตัวเดียวไม่พอมันต้องกินคู่กับวิตามินดีหรือกินคู่กับซิงค์อย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นถ้าเราไปกินเองอะเราก็ไม่รู้ว่าเราขาดจริงๆกี่มิลลิกรัมเช่นเขาบอกว่าเราต้องการซิงค์ประมาณ30มิลลิกรัมต่อวันแต่เราก็ยังได้จากผักจากนู่นแล้วเราต้องไปซื้อกินอีก30มันก็เกินแต่ถ้าเราเจาะเลือดก่อนอะคุณหมอก็จะว่ากินแค่25พอนะที่เหลือไปกินผัดคะน้าเอาอย่างเงี้ยมันก็จะได้30พอดีเนี่ยค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะทราบจากการที่เจาะเลือดเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: ไหมคะแต่ที่มันจะยุ่งยากไหมคะบางคนนะยุคนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาแบบมาเนี่ยนะคะมาดูว่าขาดอะไรแบบไหนก็ง่ายๆซื้อมาเสริมมากินแต่อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีข้อเสียเพราะเราไม่รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างที่เรากินแบบโครมเข้าไปนะคะตับไตเรื่องนู้นนี่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือสำคัญอยู่ดีถูกไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพคือจริงๆตรวจสุขภาพมีหลายรูปแบบเนา
1: ะ
0: ตรวจเลือดตรวจเครื่องมือต่างๆเพื่อดูว่าสภาวะปัจจุบันเนี้ยฟังก์ชันการทำงานของแต่ละระบบเนี่ยม
1: ัน
0: ยังอยู่ดีหรือเปล่าน
1: ั่
0: นคือการตรวจแบบนึงตรวจอีกแบบนึงคือตรวจเพื่อดูว่าสิ่งที่เมื่อกี้ที่พี่จิ๋วพูดถึงคือเรื่องฮอร์โมนเรื่องของวิตามินเกลือแร่ต่างๆในร่างกายเพราะตรงนี้เนี่ยสุดท้ายมันคือสะท้อนไปถึงการทำงานของระบบต่างๆด้วยมันก็จะแยกกันอยู่และขนาดเดียวกันที่พี่จิ๋วน่าจะเติมได้คือเรื่องของการทำ personalized supplement หร
1: ือ
0: ว่าการให้วิตามินเสริมเฉพาะบุคคลหลังจากเราตรวจวิตามินตรวจแร่ธาตุตรวจเกลือแร่ตรวจไขมันแล้วเนี่ยทีเนี้ยหมอก็สามารถไปออกแบบได้ว่าคุณคนหนึ่งคนอ่ะมีแร่ธาตุอะไรบ้างที่ต้องเติมในจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: หมอก็จะออกแบบตัวซัพพลีเมนต์ที่ให้ไปทานเนี่ยครับที่เหมาะสมกับคนคนนั้นจากผลที่ตรวจออกมาได้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า personalized นั่นหมายความว่าผมพี่จิ๋วคุณแจงจะได้วิตามินที่ไปกินไม่เหมือนกันเลยใน1เม็ดในแต่ละวัน
2: ก
0: ิน
2: แทนก
0: ัน
2: ไม่ได้
0: กินแทนกันไม่ได้
2: ตัวเอง
1: จะกินแบบครอบจักรวาลก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: มันจะเหมาะกับเราแล้วสุดท้ายคือคุณหมอจะนัดมาดูอีกทีซีหลังจากที่กินไปแล้ว3เดือน6เดือนผลเกลือแร่ของเราแร่ธาตุในร่างกายฮอร์โมนต่างเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่อยู่ในตรงสีเขียวหรือยังถ้าอยู่สีเขียวแล้วคืออะไรคือมันก็สะท้อนถึงฮอร์โมนที่ดีฟังก์ชันการทำงานต่างๆของร่างกายที่ดีงั้นเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นที่สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ซึ่งจริงๆการตรวจก็ได้ทุกช่วงวัยไม่จำเป็นว่าพออายุเยอะแล้วถึงจะไปแบบตรวจถูกไหมคะอย่างอายุน้อยๆเนี่ยมันควรจะเริ่มช่วงไหนที่ต้องหันมาดูแลแบบว่าให้มันแบบว่า
0: จริงๆจริงๆก็มีหลายแบบนะฮะคือที่เท่าที่ผมทราบเนา
1: ะ
0: แม้ตัวเล็กไม่กี่ขวบสิ่งเข้ามาตรวจไม่ใช่การตรวจสุขภาพนะแต่ตรวจเจเนติกมองให้เห็นว่าเขายกตัวอย่างเขาแพ้อะไรกินอะไรจะกินอะไรแพ้เขามีทาเลนต์
1: ค
0: ือศักยภาพเขาเรียกอะไรนะทาเลนต์พรสวรรค์พรสวรรค์ด้านไหนในด้านการออกกำลังกายกีฬาหรือดนตรีนั้นเจเนติกของพี่จิ๋วเนี่ยสามารถทำให้เห็นตั้งแต่เขายังเด็ก
1: ๆ
0: งั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะส่งเสริมให้ลูกมีกิจกรรมหรือมีความสามารถเฉพาะตัวโดดเด่นด้านไหนลองมาดูก่อนว่าทางเจเนติกเนี่ยมันแสดงออกมาประมาณไหนเราจะได้สนับสนุนได้อย่างเต็มที่และถูกต้องนั่นนี่เป็นแนวทางหนึ่งน
1: ั้
0: นพออายุโตขึ้นมาหน่อยมันก็มีการตรวจหลายๆแบบแม้แต่อายุ 50-60 ก็ตรวจได้ครับก็จะมีความแตกต่างกันของในแต่ละบุคคล
2: ในการตรวจแล้วก็ต้องมีการสร้างเสริมด้วยอย่างนี้
1: ค
2: ่ะอย่างเช่นว่าเราจะเห็นว่าเรามีวัคซีนใช่ไหมคะที่ทุกคนต้องฉีดเพราะงั้นในช่วงแต่ละช่วงวัยวัคซีนแต่ละชนิดที่เขาจะควรจะได้รับเหมือนที่เราเห็นตอนเด็กอะค่
1: ะ
2: ที่มีสมุดวัคซีนเพราะงั้นนั่นก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่พอเราตรวจเราเจอว่าเขามีความเสี่ยงด้านนี้น้องควรเติมวัคซีนตัวนี้เพิ่มนะหรือว่าในผู้สูงอายุที่เราบอกว่าทำไมเขาต้องฉีดงูสวาดต
1: ้
2: องฉีดอะไรนะในติดปอดอักเสบอย่างเงี้ยค่ะไข้หวัดใหญ่ก็ต้องเป็นอีกตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เป็นการตรวจกันเพราะตรวจแล้วจะได้รู้ว่าออกแบบให้แต่ละคนเนี้ยเขามีความเสี่ยงแบบนี้เขาควรได้รับแบบไหน
1: ค่ะ
2: พี่ชอบพี่ต้นตาลบอกว่าตรวจตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะถ้าเราเทียบเหมือนเราสร้างบ้านเราจะมีพิมพ์เขียวของบ้านใช่ไหมคะเสามีกี่เสาห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะไรน
1: ะ
2: เราเรียกพิมพ์เขียวจริงๆการตรวจยีนก็เช่นกันเราเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยเรารู้ไหมว่าบูปินเราเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าบูปินเนี่ยค่ะก็คือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างเรามีเชื้ออะไรติดมาบ้างหมายถึงกรรมพันธุ์ของเราเรามีอะไรที่โดดเด่นบ้างอย่างเงี้ย
1: ค
2: ่ะเช่นการออกกำลังกายบางคนนะคะที่เห็นตอนที่เขายังไม่ได้ตรวจยีนนะคะเขาอยากลดน้ำหนักแต่เขาก็ไปก็วิ่งอะนะเขาวิ่งก็ออกกำลังกายทุกคนก็คิดได้ว่าต้องวิ่งต้องเข้าฟิตเนสแต่ปรากฏว่าน้ำหนักไม่ลงแล้วก็ พอเขาตรวจยีนปรากฏว่ายีนของเขาเหมาะสำหรับการทำเวทเทรนนิ่งหรืออะไรเนี่ยเขาลดไป10กิโลค่ะหลังจากที่เขาไปทำเวทเทรนนิ่งแทนการว่ายน้ำหรือวิ่งเนี่ยคือการออกกำลังกายตามบูปิ้นของเราตามพิมพ์เขียวของเราหรือการกินค่ะบางคนทำไมกินเหล้าแล้วหน้าแดงแต่ว่าเขาแพ้กระหงอนเงี้ยแต่เราไม่รู้บางคนกินกาแฟเนาะมันเขากินได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแพ้แฝงที่พี่ตันตันพูดเมื่อกี้มันไม่ได้ออกมาเป็นผื่นเป็นเนี่ยแต่ว่าฟุดฟัดฟุดฟัดแน่นหน้าอกลูกไม่โตทำไมแกรนจังอะไรเงี้ยบางอย่างก็มันจะเป็นแค่แพ้แฝงซึ่งการตรวจพวกนี้ค่ะมันก็จะบอกเราได้ว่าเราจะได้เลี่ยง
1: นะคะเอาละค่ะก็เป็นความสำคัญคือถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะไปที่พี่จิ๋ว Wellness Center และเวชศาสตร์ป้องกันนะคะช่วงสุดท้ายค่ะพี่จิ๋วเพิ่มเติมอะไรในเบรกนี้สักหน่อยค่ะ
2: ในมุมพี่นะคะที่พี่อยากฝากก็คือว่าเราอยู่กับสายสุขภาพมาเราจะเห็นว่าเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นเราเองวันหนึ่งก็ต้องเดินไปจุดนั้นที่จะต้องเป็นผู้สูงอายุไม่งั้นเราจะดูแลสุขภาพตัวเองไงให้แข็งแรงอย่าเริ่มตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุแล้วอย่างนี้ค่ะเราควรจะดูแลร่างนี้ของเราให้ดีตั้งแต่นี้การดูแลร่างนี้ไม่ได้เฉพาะร่างกายนะคะรวมทั้งเรื่องของจิตใจเรื่องของ mental เราเรียกว่า mental wellness อย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ความเครียดการนอนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะฝากไว้ว่าเรื่องเล็กๆเราทำเองได้จริงๆอ่ะถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีอ่ะด้วยตัวเราเองก่อนนอนให้พอเลือกกินให้ดีออกกำลังกายให้เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยอะไรที่เสี่ยงเราจัดการตัวเองได้ก่อนปรับที่

0: คือไลฟ์สไตล์เขาเรียกพฤติกรรมละก่อนแต
1: ่
0: ถ้าดูแล้วเราไม่ไหวเราก็ขอตัวช่วยแล้วก
1: ็
0: ไปตรวจแล้วก็ให้คุณหมอช่วยเราคนที่เขามีความรู้แล้วก็วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มันก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ
1: นะคะก็เป็นแนวทางเอาไปปรับในการใช้ชีวิตนะคะของเราแต่ละคนทุกช่วงวัยหรือถ้าอาจจะยังไม่ทราบนะว่าจะแบบจะเริ่มต้นแบบไหนยังไงดีนะคะคือมันก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เขาจะมาจัดลำดับในบางเรื่องของสุขภาพเนี่ยของเรานะคะในเบรกนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จิ๋วนะคะคุณทินรัตน์ปรับประชานะคะผู้จัดการ Wellness Center และเวชศาสตร์ป้องกันนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าก็มาต่อกันเลยเหมือนที่น้องต้นตาลบอกเมื่อสักครู่พอดีไซน์ออกมานะตามช่วงวัยตามอะไรต่างๆแล้วนะคะในมหากรรมสุขภาพ31ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมีโปรแกรมมีแพ็กเกจมีอะไรที่น่าสนใจแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาเลือกกันในช่วงหน้าเดี๋ยวก็เลือกสักหนึ่งโปรแกรมด้วยนะคะที่น่าสนใจเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
3: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปรงดูด1ชิ้นและตัวกรอง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: เตือนภัยไซเบอร์หลอกลักออนไลน์สูญเงินเป็นล้านระวังหลงกลสแกมเมอร์มิจฉาชีพต่างชาติเริ่มความสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้เชื่อใจออกอุบายส่งของให้โอนเงินค่าธรรมเนียมไปก่อนไม่มีอยู่จริง

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: กลับมาเจอกันในเบรกที่2นะคะสมทเพื่อชุมชนค่ะ 13:00 น.กับอีก40 นาทีนะคะ

0: ก็คุยกันต่อนะคะกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะในเบรกที่2อีก1ท่านค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณกาญจนารัศมีอารามวงศ์นะคะเป็นหัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาดนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เอาละค่ะเมื่อสักครู่เราก็รู้กันไปแล้วว่าทำไมนะถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพนะคะการดูแลให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตามช่วงวัยของแต่ละคนของแต่ละช่วงชีวิตนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะทีนี้ในปีนี้นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครบรอบ31ปีอันที่ต้องน้องต้นตาลบอกคือยาวนานมาละนะคะมีการจัดเป็นมหกรรมสุขภาพ
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมคะปีนี้แนวคิดของเรานะคะแรงบันดาลใจในการที่ออกมาคิดเป็นแพ็กเกจในการที่เชิญชวนให้คนนี้มาตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะคืออะไรคะ
2: ก็ขอย้อนกลับไปเริ่มต้นเมื่อกี้ที่คุยเลยครับคอนเซปต์ของปีนี้เนี่ยเราใช้คำว่า life beyond limits นะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีชีวิตที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยน
0: ั่
2: นหมายความว่าทุกๆคนได้มีสุขภาพที่ดีตามวัยที่ควรจะเป็นนะครับคือไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ในช่วงอายุเท่านั้นของเราเนี่ยเราควรจะทำสิ่งต่างๆและมีความสุขกับชีวิตได้อย่างที่ควรจะเป็นฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็หมายถึงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องการตรวจสุขภาพต่างๆแล้วก็รวมไปถึงตรวจแล้วเจออะไรเราจะทำอย่างไรต่อเสริมอะไรยังไงให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวคิดที่เรานำมาใช้ในการออกแบบแล้วก็ในการพูดคุยกับทุกคนนะครับปีนี้ว่าเราจะดูแลสุขภาพไปกันอย่างไรแล้วเราจะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีในแบบของเราในแบบของแต่ละคนด้วยนะครับ
0: อืมค่ะทีนี้ในส่วนของโปรแกรมที่เราตรวจสุขภาพนะคะก็ดูแล้วก็คือมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ครอบคลุมไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงอายุนะที่พี่แจงดูมันเหมือนกับแบบไลฟ์สไตล์แต่ละคนด้วยว่าใช้ชีวิตยังไงคนทำงานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มของผู้หญิงผู้ชายคือค่อนข้างที่จะหลากหลายสำหรับโปรแกรมของเรานะคะมีโปรแกรมอะไรบ้างสำหรับเหมาะสำหรับใครบ้างนะคะ
2: ก่อนอื่นอยากขอเพิ่มเติมนิดนึงครับก่อนที่พอเรารู้สึกว่าอยากจะไปตรวจสุขภาพก็เข้าไปได้แต่มันก็จะมีรูปแบบอยู่ใหญ่ๆ2รูปแบบร
0: ู
2: ปแบบที่1คือแบบ personalize ที่พี่จิ๋วแจ้งไปเมื่อคุยกันไปเมื่อสักครู
0: ่
2: หมายความว่ามาคุยกับคุณหมอมาคุยกับพยาบาลแล้วก็ออกแบบให้กับตัวเองในแบบที่เหมาะสมแต่ก็จะมีอีกแบบนึงซึ่งเรานำมาพูดคุยกันในวันน
0: ี้คือออกแบบมาให้แล้ว
2: เราออกแบบมาให้แล้วก็เราก็บอกว่าใครนะที่เหมาะสมจะตรวจในรูปแบบไหนนะครับ
0: โอเค
2: เราก็ไปเลือกให้ตรงกับ
0: เร
2: านะครับ
0: คืออย่างแรกเนี่ยเราก็ไปตรวจก่อนแล้วทางคุณหมอทีมแพทย์ทีมพยาบาลเขาจะดีไซน์ให้เราอันนั้นคืออย่างหนึ่งส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นแพ็กเกจมาละเราก
2: ็
0: ดูว่าเราเข้ากับอันไหนควรจะไปตรวจอันไหน
2: เ
0: ข
2: าเก่ง personalize ครับในวงน้องฝนน่าจะมาขยายความนะว่าในปีนี้มีชุดที่น่าสนใจคืออะไรบ้าง
0: ค่ะน้องฝนเชิญค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะขออนุญาตเริ่มจากบางทีเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราไปคนเดียวนะคะก็เราออกแบบจริงๆมีหลายแบบเลยค่ะพี่แจงที
0: ่
1: พี่แจงได้พูดมานะคะคือแบบไปท่านเดียวตรวจได้เลยกับชุดลุยเดี่ยวชุดลุยเดี่ยวเนี่ยจะเป็นชุดที่เป็นตัวตั้งต้นค่ะชุดนี้จะเหมาะสำหรับอาจจะเป็นน้องๆที่เพิ่งเรียนจบกำลังจะเข้าศึกษากำลังจะเข้าทำงานนะคะหรือว่าอาจจะทำงานไปแล้วสักพักนึงยังไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อนเลยอยากจะทดลองตรวจดูอันนี้ก็จะเหมาะกับน้องๆอาจจะเป็นวัยไม่เกิน30ปีนะคะในส่วนของการตรวจเนี่ยเขาก็จะได้ดูเรื่องแทบจะทุกอย่างของร่างกายที
0: ่
1: เป็นพื้นฐานนะคะเช่นตรวจแลบดูไขมันนะคะครบทั้ง4ตัวเลยตัวดีตัวไม่ดีคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเราดูให้ครบหมดเลยนะคะการทำงานของตับของไตความสมดุลของเลือดตัวน้ำตาลในเลือดเบื้องต้นนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังไม่หมดค่ะพี่แจงเราก็ยังมีการดูไปถึงเรื่องของหัวใจด้วยมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะแล้วก็มีการทำเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจให้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะในราคาแค่ 2,000 บาท
0: 2,000 บาท
1: 2,000 บาทจริงๆค่ะแล้วก็ความพิเศษของชุดนี้ก็คือว่าบางที่ค่ะเป็นบริษัทอยากจะชวนลูกน้องหรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้พนักงานมาตรวจด้วยเนี่ยเราก็จะมีจำหน่ายในราคาที่เป็นยกแพ็คได้ด้วยเช่นเมื่อกี้ชุดละ 2,000 น่ะยกแพ็ค10แพ็คขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะ
0: ลงมาได้อีก
1: อยู่ที่ 1,800 แต่พอเป็น20ชุดเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกเหลือ 1,600 ซึ่งสามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทเอาไปเบิก ไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆชุดนี้ก็จะขายดีมากเลยค่ะที่สำหรับองค์กรต่างๆเนี่ยจะมาซื้อแล้วก็ให้พนักงานมาตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้จะเหมาะสำหรับอย่างที่ฝนแจ้งไปนะคะแบบอาจจะยังไม่มีความเสี่ยงเรื่องโรคประจำตัวยังมีไลฟ์สไตล์ที่ยังไม่ได้ผาดโผนมากนักอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้องๆวัยใสๆ
2: หรือเพิ่งจะเรียนจบเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้ยังไม่ถึง30ชุดลุยเดี่ยวเนี่ยจะเหมาะมาก
1: ที่สุดค่ะเพราะความเสี่ยงเขายังไม่เยอะด้วยอายุเขายังน้อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนได้เริ่มเหมือนได้เริ่มต้นนะดูแลสุขภาพอย่างน้อยก็ตั้งต้นก่อนว่าโอเคเราตรวจณวัยนี้มันจะเป็นอะไรแบบไหนยังไงบ้างใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นน้องใหม่สายสุขภาพ
0: น้องใหม่สายสุขภาพแต่จริงๆเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ๆเขาก็ให้ความสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: กับเรื่องของสุขภาพอะเยอะนะทั้งการแบบไปออกกำลังกายอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติเราได้ตรวจแบบนี้ด้วยอย่างน้อยก็โอเคตั้งต้นพื้นฐานสุขภาพของเรา
1: เราจะได้รู้ว่าสุขภาพของเราเอง
0: ค่ะแล้วก็ราคาดีงาม
1: ใช
0: ่คุ้มเลยนะคะยิ่งเข้าไปกันเป็นแบบองค์กรหน่วยงานยกแพ็กกันไปนะคะคนฟังอ่ะใครสนใจ
1: ขึ้นไปค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเฉพาะการตรวจสุขภาพจริงๆในชุดนั้นเนี่ยเราก็มีการตรวจตาแบบเบาๆนะคะตรวจดูว่าสายตาสั้นยาวเอียงไหมทีนี้พอด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจริงๆอย่างที่พี่ตาบอกว่าเราครบรอบ31ปีเนี่ยการจัดงานมหกรรมของเราเนี่ยค่
0: ะ
1: เราจัดมายาวนานแล้วค่ะเราจัดมาทุกปีแล้วก็เราก็จะเห็นเทรนด์โลกเทรนด์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะหลังๆเนี่ยการดูจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการดีไซน์ตัวแพ็กเกจเพิ่มเติมให้เหมาะกับกระแสด้วยนะคะจากเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อชุดว่าลุยเดี่ยว
0: ลุยเดี่ยว
1: เดียวถัดมาขึ้นมาเนี่ยตามกระแสเทรนด์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยเลยเป็นลุยเดี่ยวพรีเมียมเกิดขึ้นมาการตรวจสุขภาพแลบต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนกับชุดลุยเดี่ยวเลยค่ะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้ตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดแล้วก็เป็นการตรวจโดยคุณหมอจักษุแพทย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในแพ็กเกจเนี้ยได้เจอคุณหมอ2ท่านแล้วได้ตรวจตาอย่างละเอียดดูความเสี่ยงว่าเราจะมีภาวะตาแห้งหรือเปล่ากระจกตาเราจะเป็นแผลไหมเด็กดูจอเยอะตาแห้งบางทีพอตาแห้งมากๆเนี่ยน้ำตามันไม่มีกระจกตาเลยแห้งกลายเป็นแผลที่กระจกตาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะรวมความเสี่ยงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต้อต่างๆได้ด้วยนะคะก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเป็น 2,900 แต่ว่าได้ดูครบเลยได้ดูตาด้วยเพราะหลายๆคนตรวจสุขภาพไม่ตรวจตาซึ่งจริงๆตาสำคัญมาก
0: ใช่
1: ค่ะแล้วก็เลยดีไซน์เป็นชุดนี้เพิ่มขึ้นมา
2: จริงๆต้นที่มาของชุดนี้ก็มาจากคนทำงานโดยเฉพาะในออฟฟิศนะครับที่ฝนบอกว่าเราจะเจอเรื่องของตาแห้งเนาะค่อนข้างเยอะเราเลยครับเจอตาแห้งเยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มันก็จะเสี่ยงเป็นต้อลมต้ออะไรต่างๆในอนาคตการตรวจตาแบบละเอียดเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยดูสภาวะของเราได้เราก็จะได้ป้องกันหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วจริงๆตาแห้งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีที่มาอย่างแบบต้องทำอะไรบ้างอะไรนี้นะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการช่วยดูแลอย่างน้อยไม่ทำให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมหรือแย่ช้าลงนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เหมาะกับยุคปัจจุบัน
1: ใช่ค่ะ
0: เลยใช้สายตากันเยอะมาก
1: ใส่คอนแทคเลนส์แทบจะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเลนส์สายตาหรือว่าเรื่องของความสวยงามเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะ
1: แล้วใส่ระยะเวลานาน
2: นั่งอยู่ในห้องแอร์ก็อีกสาเหตุหนึ่
1: ง
2: ก็จะแห้งครับ
0: ค่ะก็มีละชุดลุยเดี่ยวชุดลุยเดี่ยวพรีเมียมนะคะนี่เป็นชุดเริ่มต้นเลยนะคะต่อไป
1: เรามาแบบ
0: เป็นคู่นะคะ
1: ชื่อชุดว่า2เกลออันนี้จะจำง่ายละ2เกลอเนี่ยได้การตรวจเหมือนชุดลุยเดี่ยวเลยค่ะในเรื่องของแลบนะคะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับการตรวจที่ลึกขึ้นด้วยการตรวจคัดกรองเรื่องมะเร็งด้วยค่ะสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะได้ตรวจตัวมะเร็งปากมดลูก
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าจับคู่กันมากับเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย
0: ค่ะ
1: ซึ่งความพิเศษของชุดนี้ก็คือว่าคู่ที่จับกันมาค่ะจะเป็นเพื่อนประเภทไหนก็ได้นะคะจะเป็นคู่รักเป็นแฟนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ไปเจอกันที่หน้าบูธแล้วจับมือกันซื้อแพ็กเกจเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะตัวคูปองเราก็จะออกแยกเลยค่ะทั้งสองท่านไม่ต้องมาพร้อมกันใครสะดวกมาวันไหนก็ถือคูปองของตัวเองแล้วก็มาได้เลย
0: อันนี้แยกกันมาก็ได้สองเกิดก็ยังแต่แยกมากันได้เหมือนกัน
1: อันนี้ถ้าเกิดจะ recommend ถ้าจะแนะนำก็อาจจะเป็นผู้ชายที่มีอายุสักประมาณ35ปีเพราะว่าเขาจะเริ่มมีความเสี่ยงเรื่องของต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นแต่ในตัวผู้หญิงเองค่ะที่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มีไครเทเรียเรื่องของอายุเป็นหลักนะคะแต่ว่าเราขึ้นอยู่กับเรื่องของ sex active แล้วค่ะว่าน้องเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือยังถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ต้องเข้ามาตรวจแล้วไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าเอ๊ะฉันยังอายุไม่ถึง30 35เลยอันเนี้ยไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเชื้อมาจากผู้ชายถ้าเราเริ่มมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถตรวจมะเร็งปากมดลูกได้เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ็ชุดนี้ก็จะอยู่ที่ราคา 7,400 บาทซึ่งหารเฉลี่ยกันแล้วกัน2คนก็อยู่ที่ประมาณ 3,700 บาทซึ่งเป็นชุดที่ขายดีมากค่ะที่โรงพยาบาล
0: เพราะว่าราคาปกติโอ้โห17,000ใช่ไหม

0: ช่
1: แล้วก็ลดลงมาพิเศษ 7,400 แล้วก็คือ2คนคนละครึ่งอีก
2: ใช
0: ่เออก็ได้ตรวจมะเร็งด้วย
1: ก็ได้ตรวจมะเร็งด้วยนะคะอ่ะชุดนี้2เกลอนะ
0: คะ
1: จับคู่ไปก็ได้ไปหาเอาหน้างาน
0: หน้างานก็ได้
1: พูดกันได้แล้วค่ะ
3: เพราะเป็นก็จะเป็นชุดสำคัญสำคัญก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปแยก
1: ได้ครับเพราะพี่จะมีเวลา
3: ย่อยๆอีก
1: แค่9นาที
3: เราไปที่อ๋อโอเคได้ครับเอาตัวใหญ่แล้วกันนะครับครบเครื่องฮะตรงนี้

0: แล้วก็การหาเชื้อไวรัสต่างๆนะครับรวมไปถึงตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วเอ็กโคซึ่งจะเห็นว่าจะลงลึกไปในด้านโรคหัวใจค่อนข้างเยอะของผู้หญิงนะครับจะได้ตรวจดิจิตอลไมโมแกรมก็คือตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยผู้ชายก็จะต่างกันออกไปนะครับไปตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับแล้วก็ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับตัวมะเร็งตัวฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะครับสำหรับผู้ชายค่อนข้างจำเป็นมากเพราะว่าพออายุสัก 35-40 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและฮอร์โมนอาจจะต่ำลงซึ่งมันส่งผลถึงสมรรถภาพของตัวเองด้วยรวมไปถึงการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อไม่ค่อยจะเฟิร์มแล้วอะไรเงี้ยครับฮอร์โมนก็เกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการตรวจแบบเต็มที่เลยใครที่มีศักยภาพในการที่จะตรวจใหญ่ๆขนาดนี้ผมว่าเหมาะสมมากรีบจัดเลยเพราะว่าชุดนี้ราคาดีอยู่ที่ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเอง 23,900 บาท
1: ค่ะ
0: เท่ากันทั้งชายทั้งหญิงนะครับซึ่งย้ำคือว่าเป็นการตรวจทุกระบบของร่างกายเน้นมะเร็งและหัวใจด้วยนะครับ
1: เอาเป็นว่าคือครบเครื่อง
2: ครบ
1: เครื่องต้องชุดนี้สมชื่อเลยนะคะ
2: จริงๆเรามีแพ็กเกจตรวจเยอะมากเลยค่ะพี่แจงตั้งแต่เด็กแล้วก็ไล่ไปจนถึงผู้สูงอายุแล้วก็รวมไปจนถึงแบบ personalize ที่พี่ไพปู personalize ที่พี่จิ๋วได้มาในพูดไปนะคะก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะต้องเลือกตัวไหนดีเพราะว่ารายการมันเยอะมากจริงๆเป็นร้อยชุดเลยอะค่
1: ะ
2: ก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะอันที่หนึ่งคือเรามีช่องทางการจำหน่ายที่ cover ครอบคลุมทั้งแบบออนไลน์กับที่โรงพยาบาลนะคะกรณีที่แบบเลือกไม่ถูกจริงๆอยากจะได้คำแนะนำเนี่ยฝนแนะนำว่าให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลเรามีบูธจำหน่ายตัวแพ็กเกจอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะซึ่งเราจะมีพี่ๆน้องๆพยาบาลเนี่ยค่ะมาคอยประจำอยู่ที่บูธด้วยซึ่งที่จะมาคอยช่วยซักประวัติก่อนดูความเสี่ยงสอบถามเรื่องพันธุกรรมไหมประวัติครอบครัวเป็นยังไงบ้างตัวเราเองมีวิถีชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเพื่อที่จะช่วยออกแบบให้ว่าเอ๊ะในชุดที่โรงพยาบาลจัดมาให้แล้วเนี่ยอันไหนเหมาะกับเข
1: า
2: หรือว่าอันไหนที่ควรจะเพิ่มหรือว่าพอไปฟังคุณพยาบาลพูดแล้วเอ๊ะฉันอาจจะดูลึกไปถึงเรื่องของภายในเช่นตัวฮอร์โมนตัววิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นก็ไปได้เลยไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราช่วยเลือกให้เดี๋ยวเราช่วยดูแลให้แล้วก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมจริงๆค่ะเราไม่ได้ต้องการที่อยากจะขายเพื่อที่จะเอาเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าเราอยากจะให้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาจริงๆค่ะเราไม่ได้อยากจะเน้นแบบนั้น
0: นอกจากที่บูธแล้วเนี่ยยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยใน LINE ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลใน Facebook ของโรงพยาบาลทุกช่องทางสามารถซื้อได้หมดมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ซึ่งระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้คือตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรก
1: 20
0: พฤษภาคมแล้วก็ซื้อได้จนถึง30มิถุนายนยังมีเวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับที่ไปดูแลสุขภาพกันซื้อแล้วเราจะให้เป็นคูปองกลับบ้านไปคูปองนี้สามารถเอามาใช้ได้ถึง31สิงหาคม
1: ก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคม
0: ที่สำคัญคือเปลี่ยนมือได้ครับสมมุติผมซื้อมา10ใบแล้วผมเอามาแจกพี่แจงมาแจกน้องๆ ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาใช้เอง
2: เป็นของขวัญ
1: เป็นเหมือนของขวัญอย่างนี้ก็ได้ใช่ฉันให้เป็นชุดตรวจสุขดีเหมือนกันนะให้เป็นชุดตรวจสุขภาพไปวอลเชอร์อะไรอย่างเงี้ยไปใช่ไหมคะนะคะก็ลองเข้าไปดูหลายๆช่องทางโดยเฉพาะออนไลน์ก็จะมีพี่แจงก็เห็นมีรายละเอียดของแต่ละแพ็คว่าเขาจะตรวจอะไรแบบไหนยังไงเหมาะสำหรับใครเบื้องต้นเราก็สามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้ก่อนหรือจริงๆถ้าน้องฝนว่าไปที่บูธเลยเนี่ยอย่างน้อยได้ให้คำปรึกษาเพราะอย่างบางคนก็อาจจะตั้งต้นไม่ถูกเหมือนกันนะน้องต้นทานว่าเฮ้ยเราอยู่ช่วงนี้แล้วมันมีอะไรแบบนี้คือบางคนก็จะคิดไปเองด้วยหลายๆอย่างนะเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเหมาะสำหรับช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมที่เราได้ความร่วมมือจากทางธนาคารที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตนะครับทั้งหมด4ธนาคารด้วยกันมี SCB กรุงศรี KBank แล้วก็กรุงเทพนะครับถ้าหากว่าซื้อชุดตรวจสุขภาพในงานเนี้ย 5,000 บาทขึ้นไปก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิพิเศษผ่อนชำระ10เดือน 0% 10เดือนนะครับด้วยอันนี้สูงสุดนะครับก็อยู่ที่ว่าเราซื้อเท่าไหร่แล้วก็ธนาคารจะให้เท่าไหร
1: ่
0: แต่เราก็จะมีการดูแลเรื่องของดอกเบี้ยเป็น 0% ให้นะครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่เพิ่มความสะดวก
0: นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็ลองสอบถามนะคะกันไปได้อ่ะท้ายที่สุดนะคะแพ็คมันมีเยอะจริงๆเหมือนน้องฝนบอกนะคะเอาเป็นว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปที่บูธก็ได้บูธก็เปิดทุกวันเลยช่วงนี้ใช่ไหม
2: คะ
1: ตั้งแต่8โมง
2: ถึง4โมงเย็น
1: นะคะ
0: เจ็ดวัน
1: 7วัน
0: ใช่ครับต ลอด7วัน
2: ไม่หยุดเลยไปจนถึง30มิถุนายน
1: อ๋อยาวเลย

0: ันหยุดก็ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
2: ไม่หยุดค่ะ
3: จริงๆอ่ะก็ถือว่าเปิด24ชั่วโมงนะเพราะว่าสามารถซื้อออนไลน์ได
0: ้ออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะอ่ะเอาละค่ะก็โอกาสดีๆที่มีมาไม่บ่อย
3: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงก่อนอันนี้คือช่วงท้ายแล้วใช่ไหมคร
0: ับใช่แล้วค่ะเหลือประมาณสัก4นาทีน้อง
3: ต่อโอเคคืออย่างนี้ครับก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงานวันเกิดโรงพยาบาลเนาะก็จะฝากถึงทุกคนสื่อสารถึงทุกคนครับเพราะว่าในช่วงนี้ถ้าเดินทางเข้าไปในโรงพยาบาลก็จะเห็นเรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ที่จอดรถก็มีการรื้อถอนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะได้รับความไม่สะดวกบ้างไงก็อยากจะขออภัยด้วยอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคืออยากให้มองว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการขยายพื้นที่ในการดูแลทุกท่านไปนะครับโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่มี2โครงการด้วยกันด้านหลังโรงพยาบาลด้านในเลยนะครับเรากำลังเตรียมทำที่จอดรถอัตโนมัติเพื่อรองรับการจอดรถได้ประมาณ350คันนะครับฉะนั้นในอนาคตประมาณปีหน้านะครับทุกท่านจะได้รับความสะดวกในเรื่องของการจอดรถมากขึ้นนะครับส่วนด้านหน้าที่เป็นลานจอดรถตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราเริ่มถอนต้นไม้ออกแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วนะครับตรงนั้นในอีก2ปีข้างในปี2571นะครับก็จะกลายเป็นศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์จะเป็นอาคารใหม่ของโรงพยาบาลนะครับก็ถือว่าเป็นการขยายบริการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายกับทุกท่านมากขึ้นเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาดูแลทุกคนแต่ในระหว่างนี้อาจจะได้รับความไม่สะดวกนะครับแล้วก็มีที่จอดรถรองรับในช่วงที่ก่อสร้างอาคารถัดจากโรงพยาบาลไปนิดนึงเป็นปั๊มน้ำมันเดิมนะครับแล้วก็จัดเป็นลานจอดรถไว้ให้มีรถรับส่งให้นะครับเพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีพื้นที่จอดรถอื่นๆเพิ่มเติมบริเวณนั้นนะครับเพื่อท่านสามารถใช้บริการได้เป็นปกติที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในช่วงเวลานี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกคนที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตต่อไปได้นะครับ
0: เอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาจริงๆนะคะขอบคุณน้องต้นตาลน้องฝนแล้วก็พี่จิ๋วนะคะยังอยู่กับเราในห้องส่งนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะที่มาพูดคุยเรื่องของมหกรรมสุขภาพครบรอบ31ปีอย่าลืมนะคะติดต่อไปได้เลยทุกช่องทางนะคะราคาก็ดีมากแล้วก็โปรแกรมดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็หมดเวลาเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
5: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมท
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
6: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
7: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
8: กินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปง.และปปท.นั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ติพลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรียังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลงการระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลาการ์เดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหร
5: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกิน

0: านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เริ่มต้นมาก็คิสมีเลยนะฮะแหมวันนี้มาแบบว่าเซ็กซี่ในชั่วโมงแรกเลยนะครับบ่าย2:15 นาทีครับนี่คือมูลลิตฟลอร์ของน้องลิซ่านะฮะรวมไปถึงใจฉันตามเธอไปจากยังโอมด้วยนะครับณเวลามาเซฮายแล้วนะผมจินภัทรมาแล้วครับบ่าย2เรื่อยไปจนถึง18:00 น.ที่นี่อสมทภูเก็ต FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะฮะวันนี้ดูเหมือนว่าฟ้าฝนจะเป็นใจนิดนึงนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยนะฮะโอ้โหตกตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะภาคเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแอบเห็นแสงแดดด้วยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มครึ้มมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาตามนัดทุกทีพอเลิกเรียนปุ๊บนะฮะผู้ปกครองไปรับนะฮะติดอยู่บนถนนนะครับฝนก็มาตามระเบียบเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเนาะถึงว่าทำไมวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงแย่จังใจฉันตามเธอไปยังโอมนะฮะเพิ่มเติมเพลงได้นะฮะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตได้เลยครับ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ช่วงนี้ต้องขอบคุณ Toyota ด้วยนะฮะที่ทุกความเชื่อมั่นนะฮะมุ่งตรงมาที่ Toyota Hilux นะครับก็เลยทำให้เราเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมานะครับวันนี้ก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับโปรตัวนี้สำหรับลูกค้า Toyota ที่ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับหรือว่าจะเลือกเป็นดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้นะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้นะฮะยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนเลยนะฮะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการแล้วก็มีของที่ระลึกนะฮะ Hilux Legend และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบไปเลยครับเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
0: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

จาก Bruno Mars นะฮะเพลงนี้ครั้งหนึ่งเคยติดชาร์ต MCOT Top 20 ที่ฮิตของเราด้วยแต่ว่าล่าสุดก็หลุดชาร์ตไปแล้วแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่แน่นะอาจจะเรียนที่กลับมาก็ได้ดูอย่าง Billboard Chart ในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็ยังขยับกลับเข้ามาอยู่ใน Top 10ได้อีกล่าสุดอยู่ในอันดับที่8สำหรับเพลงเพราะเพลงนี้ Risk It All นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะเบรกกันแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงหน้าวันนี้วันพฤหัสบดีจะเป็น Movie Preview นะฮะสัปดาห์นี้มีหนังใหม่เข้าฉายหลายเรื่องที่ภูเก็ตน่าดูทุกเรื่องเลยครับ

0: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699

0: 101.5 Mcut Radio
1: คุณผู้ฟังครับในเบรกนี้เราจะได้ฟังเพลงซาวด์แทร็กนะฮะแล้วก็เพลงประกอบซีรีส์เพลงประกอบละครเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาได้หมดเลยนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้เพราะว่าจะเป็นช่วง Movie Preview มาทุกวันเพื่อสัปดาห์สัปดาห์นี้มีหนังใหม่เข้าฉายที่ภูเก็ต3เรื่องเดี๋ยวมาพรีวิวให้ฟังนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฟังซาวด์แทร็ก The Devil Wears Prada ภาค2เพลงนี้ที่เซน่าสปิโรร้องเอาไว้ครับ

พลงนี้เท่ดีนะเสียงของ Senna Spiro ด้วยนะฮะคล้ายกันเหลือเกินครับชื่อเพลง Material Lover นะฮะจาก Soundtrack The Devil Wears Prada ภาค2ดูเหมือนว่าที่ภูเก็ตเนี่ยยังมีโปรแกรมฉายอยู่แต่ว่ารอบไม่เยอะแล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้มีหนังใหม่เข้าฉายเพิ่มอีก3เรื่องแล้วก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์อยู่เรื่องนึงซึ่งผมกำลังจะพรีวิวไว้ฟังนะฮะหนังในจักรวาลของ Star Wars นะครับนั่นก็คือเรื่อง The Mandalorian andโกรกูนะครับหรือว่าแมนดาลอเรียนและโกรกูนั่นเองนะครับเป็นการกลับมาของจักรวาล Star Wars นะฮะ บนจอภาพยนตร์ในรอบเกือบสัก10ปีได้มั้งนะฮะหลังจากที่ภาคล่าสุดเนี่ยเข้าฉายในปี2019นะฮะก็จะพาแฟนๆ Star Wars ทั้งหลายเนี่ยกลับสู่กาแล็กซีที่คุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องราวของนักล่าฆ่าหัวในตำนานแล้วก็คู่หูตัวจิ๋วนะฮะที่ครองใจผู้ชมไปทั่วโลกนะครับหลายคนได้ดูตัวอย่างแล้วก็อยากดูไวๆเหลือเกินนะฮะเพราะว่า Star Wars เองเนี่ยเป็นหนังที่อยู่คู่กับโอ้โหมนุษยชาติใช้คำนี้ได้เลยนะบางคนนี่เกิดมาตั้งแต่Star Wars ยุคแรกๆนะฮะจนกระทั่งยุคหลังๆเองนะครับเจไดนะฮะนะครับแล้วก็อาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในตำนานหมดนะฮะครั้งเนี้ยกลับมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Star Wars แบบเต็ม

ก็เหอะอย่างน้อยก็เฉียดเฉียดนิดนึงเป็นการต่อยอดความสำเร็จของซีรีส์ดังนะฮะThe Mandalorian ทาง Disney Plus ถ้าเกิดว่าใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะฮะในสตรีมมิ่งนะฮะจอห์นฟาโบโรนะฮะกลับมาทำหน้าที่เป็นอำนวยการสร้างแล้วก็ร่วมเขียนบทด้วยนะฮะซึ่งตัวของจอห์นฟาโบโรเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เปิดฉากจักรวาล MCU Marvel นะครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างซีรีส์ Star Wars ฉบับคนแสดงเรื่องแรกนะฮะและที่สำคัญมันประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลเลยนะฮะรอบนี้เขาก็กลับมาเป็นผู้อำนวยการสร้างให้กับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ร่วมเขียนบทด้วยนะฮะเดฟฟิโลนีเนี่ยเคยเป็นคนเขียนบทนะฮะในเวอร์ชันซีรีส์นะฮะก็กลับมาทำงานกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ทั้งผู้อำนวยการสร้างทั้งคนเขียนบทเนี่ยคุ้นเคยกับ Star Wars เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับเดนตายของหนังสงครามอวกาศชุดนี้ก็ไม่น่าพลาดเลยนะครับเรื่องราวนะฮะเรื่องย่อนะครับเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดินะครับบางทีเนี่ยนะฮะเหล่าขุนศึกเนี่ยมันก็ยังคงมีไฟอยู่ในตัวไงแต่ว่าในเมื่อจักรวรรดิมันล่มสลายมันพ่ายแพ้แล้วนะฮะขุนศึกก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่ทั่วกาแล็กซี่นะครับทีนี้สาธารณรัฐใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็กำลังพยายามฟื้นฟูความสงบนะครับต้องพึ่งพานักล่าฆ่าหัวชาวแมนดาลอเรียนนั่นก็คือดินจารินนั่นเองแล้วก็โกรกูนะฮะสิทธิ์ตัวน้อยนะครับให้ออกปฏิบัติการภารกิจครั้งใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมาเปลี่ยนชะตากาแล็กซี่ทั้งหมดนะฮะเรื่องราวย่อๆเป็นเท่านี้จริงๆนะฮะบอกเยอะไม่ได้นะครับต้องไปดูในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เอาเองนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้แมนดาลอเรียนและโกรกูนะครับก็เข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกนะครับนั่นคือเรื่องที่1หนังฟอร์มใหญ่ที่ยังไงก็ต้องไปดูนะครับซีรีส์สกุณาซ่อนรักซึ่งซีรีส์จบไปเรียบร้อยจบบริบูรณ์อวสานไปแล้วนะฮะแต่เพลงยังไม่จบครับเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดเข้ามาอยู่ในท็อป5แล้วนะฮะนี่คือปลดจากต้าอู๋ครับ

กันเป็นซีรีส์จากการนำกับของพี่บอยทกลเกียรติวีระวันนะฮะสำหรับซีรีส์สกุณาซ่อนรักนะฮะนี่คือเพลงปลดของต้าอูนั่นเองนะครับบ่าย2กับ42นาทีนะฮะเราไปพรีวิวกันต่อดีกว่านะครับหนังเรื่องที่2ฮะเป็นหนังที่ผมโอ้โหชอบมากนะฮะชอบนี่เพราะว่าอ่านเรื่องย่อแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือหนังที่ชอบดูมากนะฮะตั้งแต่สมัยไหนแต่สมัยไหนแล้วนะครับมันต้องหนังแนวนี้เลยนั่นก็คือเรื่อง Passenger ผู้ร่วมทางตายนะครับเป็นหนังสยองขวัญ นะฮะเป็นหนังรถทริปหลอนระทึกชอบนะเวลาที่ดูหนังแล้วบอกว่าขับรถไปนะฮะต้องเป็นโลเคชั่นนี้ต้องเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ในป่าด้วยนะฮะป่าอเมริกานะครับมันน่ากลัวนะผมว่าถนนมันสวยป่ามันสวยคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะถนนแบบว่าไม่มีรถขับตามมาเลยเราขับอยู่คันเดียวนะฮะบนถนนเส้นนั้นแล้วขับไปเรื่อยๆบางเรื่องก็หลงทางนะฮะหลงป่าเข้าไปแล้วก็ไปเจอโน่นนี่นั่นนะฮะไปเจอฆาตกรรมบางเรื่องเนี่ยขับรถไปปุ๊บไปเจออาจจะไปเจอปั๊มน้ำมันนะฮะแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะครับแล้วก็มีพวกอันธพาลอยู่ในนั้นนะฮะมีคนแบบว่าบุคลิกแปลกๆอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอหลุดจากตรงนั้นไปปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์นะฮะตามล่าสยองขวัญเกิดขึ้นแต่ว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยจะต้องอยู่ในแนวชนบทของอเมริกานะครับแล้วก็เป็นถนนยาวๆเนี่ยเป็นหนังรถทริปแบบเนี้ยผมชอบมากนะฮะเรื่องนี้กลับมาแล้วเนี่ยปักหมุดยังไงก็ต้องไปดูเลยนะครับเป็นหนังที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีสถิติคนหายนะครับในแต่ละปีเนี่ยมีคนเดินทางกว่า130ล้านคนแล้วก็มากกว่า 15,400 คนเนี่ยหายตัวแบบไร้ร่องรอยเลยนะฮะไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกันนะครับเรื่องย่อของหนังเรื่อง Passenger ผู้ร่วมทางตายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวเลือกใช้ชีวิตแบบออกเดินทางไปบนรถตู้นะฮะกินนอนอยู่บนรถตู้นะฮะเหมือนประมาณว่ารถบ้านอะไรทำนองนั้นเนี่ยขับไปเรื่อยๆเลยนะฮะมันเป็นความฝันเป็นอิสระของการท่องโลกนะฮะครั้งหนึ่งก็อยากไปแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่อยากเจอสยองขวัญเหมือนในเรื่องนะครับคือในเรื่องเนี่ยพอขับรถไปนะครับปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยไปเจออุบัติเหตุที่น่าสะพรึงเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีการชนกันแล้วก็มีคนตายต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะเป็นคนขับรถอีกคันหนึ่งนะครับหลังจากคืนนั้นก็โอเคเขาก็ขับรถต่อไปแต่ปรากฏว่าเริ่มมีความรู้สึกว่า passenger นะฮะในเรื่องนะฮะหรือว่าผู้ร่วมทางเหมือนคอยตามหลอกหลอนอยู่ทุกที่เลยไม่ว่าจะพยายามหนีไปไกลแค่ไหนไอ้คนเนี้ยมันก็ยังตามไปหลอกหลอนมันยังคงไล่ล่าแล้วก็จะไม่หยุดจนกว่าคู่นี้จะต้องตายในเรื่องนะฮะมันน่าจะเป็นการขับรถแล้วก็หนีแล้วก็คงจะแบบระแวงไปตลอดทางนะฮะน่าสนุกดีเหมือนกันไปดูนะหนังเข้าฉายวันนี้ครับ Passenger ผู้ร่วมทางตายเรื่องที่2พรีวิวให้ฟังครับเหลืออีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวมาพรีวิวต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้มาฟังซาวด์แทร็กรักแห่งสีลมครับงานจาก Jet Setter นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าหมดที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมี

Jet Setter นะฮะจากซีรีส์รักแห่งสีลมครับบทที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีลาลาลาลาครับเพลงน่ารักดีเนาะก่อนจะไปพรีวิวเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายฝากไว้กับช็อปมาเนียนะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยเลยนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ดินเน่าครับเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดตัวนี้จะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะฮะการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะคุณผู้ฟังผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่นะฮะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้ราคา699บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับมาที่หนังเรื่องสุดท้ายที่เข้าฉายที่ภูเก็ตวันนี้ก็คือเรื่องผีเข้านะฮะผีเข้าเนี่ยนะฮะเป็นหนังจากผู้สร้างจักรวาลไทยบ้านถ้าพูดถึงจักรวาลไทยบ้านแน่นอนนะครับว่าก็จะเป็น

หนังในแนวอารมณ์ขันตลกอารมณ์ดีใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เขามาทำหนังสยองขวัญเต็มรูปแบบครั้งแรกเลยนะฮะเป็นความเชื่อพิธีกรรมนะฮะของการถูกผีเข้าสิงทำนองนั้นนะฮะบรรยากาศร้อนๆของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะฮะผีเข้าเนี่ยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The Thai Cinema Global Showcase 2020

0: เรื่องย่อของหนังเรื่องผีเข้าเนี่ยฮะเป็นเรื่องของพยาบาลสาวจากกรุงเทพคนหนึ่งนะฮะกลับมาบ้านเกิดมาดูแลแม่ครับระหว่างที่เธอจะต้องเดินทางไปต่างประเทศก็กลับมาดูแลแม่คืนแรกของการเข้าเวรปรากฏว่าเธอไปเจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกลือว่าถูกผีเข้าเพราะว่าใช้อะไรนะพิธีไล่ผีนะฮะกับเด็กคนนี้แล้วก็ไม่เป็นผลนะฮะก็ยังถูกผีเข้าอยู่ทำนองนั้นซึ่งพยาบาลสาววันนี้ก็บอกว่าเอ๊ะไม่จริงมั้งนะเธอเป็นหัวสมัยใหม่ด้วยไงมันเป็นอาการทางจิตแน่นะฮะก็พยายามหาหลักฐานพิสูจน์ความจริงนะฮะจนกระทั่งเด็กหนุ่มคนนั้นเสียชีวิตนะฮะทีนี้มารู้ทีหลังว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเคยแกล้งทำเป็นผีเข้าเธอก็เลยมั่นใจว่าเห็นไหมผีไม่มีจริงหรอกมาผีสงผีสิงเนี่ยแกล้งกันชัดๆแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยนะฮะที่เธอเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีอาการคล้ายถูกผีเข้าสิงนะฮะทีนี้เธอก็เลยเอายังไงล่ะนะฮะวิทยาศาสตร์มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะผีเข้าไม่มีจริงนะฮะเธอก็ต้องหาคำตอบนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องจริงไหมตามไปดูได้ในหนังเรื่องผีเข้านะฮะก็เข้าฉายวันนี้วันแรกครับครบแล้วทั้ง3เรื่องนะฮะไปดูเรื่องไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับอ่ะมาที่ซาวด์แทร็กนะฮะที่เพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับงานล่าสุดของน้องนุ่นนิวเมื่อวานเนี่ยเปิดทีเซอร์ให้ฟังไปแล้วนะเป็นซีรีส์พบเธอนะฮะ Love Upon a Time Series นะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงปักใจครับ
1: M-God Radio New Release

ค่เสียงเอื้อนี่ก็เอาไปเต็มร้อยเลยนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงปักใจจากน้องนุ่นนิวนะฮะจากซีรีส์พบเธอนั่นเองนะครับก็ให้ฟังเรียบร้อยนะแฮปปี้กันไปเนาะเออนะฮะเพิ่งปล่อยทีเซอร์เมื่อวาน MV ก็ปล่อยเอาไม่ใช่สิ MV เมื่อวานเลยใช่มั้ยตอนเย็นใช่มั้ยครับดูแล้วยังผมยังไม่ได้ดูเลย เดี๋ยวแวะไปดูแป๊บนึงนะ เดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นครับปิดท้ายด้วยละครศักดินาวิทยาลัยครับเพลงนี้ชื่อเพลงอยากจะบอกใครสักคนครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา15

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ

0: เพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากภารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัช ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจ

เผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: notabene boleh dibuat mulai hari ini hingga 31 Disember 2569. Bertanya sila hubungi hotlink 1302.
1: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ล่าสุดจากปันนะฮะรักให้เธอได้รู้แล้วก็เพลงบรนัยจากว่านธนกฤตร่วมงานกับ Sirius Bacon ที่คุณผู้ฟังเลือกมาด้วยนะครับบ่าย 3:17 นาทีชั่วโมงที่2อสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อสักประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขามีงานแถลงข่าวงานหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอีก

หนึ่งงานที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ป่าตองนะครับนั่นก็คือภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026นะครับเขาจะจัดวันที่1ถึง7มิถุนายนนะฮะ7วันเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะที่จะชูพลังความหลากหลายความเท่าเทียมนะฮะให้เทียบเท่าระดับสากลบนชายหาดป่าตองนะครับซึ่งการแถลงข่าวเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงน่าสนใจนะฮะเพราะว่าภายในงานเนี่ยนะครับจะมีเวทีประกวด Miss Queen Andaman Power 2026ในวันที่5มิถุนายนนะครับเพื่อที่จะหาไข่มุกสีรุ้งแห่งอันดามันคนที่11ครับมาเป็นตัวแทนเพื่อไปประชาสัมพันธ์งานภูเก็ตพรายเฟสติวัลแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันภูเก็ตพรายบีชวอลเลย์บอลนะฮะมีพรายทอล์กนะครับรวมไปถึงไฮไลท์ใหญ่อันนี้น่าสนใจครับก็คือภูเก็ตพรายพาเรดนะฮะเป็นการเดินพาเรดนะครับในวันที่7มิถุนายนนะฮะปักหมุดเอาไว้เลยเดี๋ยวผมดูปฏิทินนิดนึงนะครับวันที่7นี่ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นะครับเขาจะมีขบวนพาเหรดสีรุ้งนะฮะเคลื่อนตรงหน้าหาดป่าตองเลยนะครับจากถนนราชประชานุเคราะห์ผ่านถนนทวีวงศ์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ชายหาดป่าตองนะครับอันเนี้ยอลังการแน่ๆนะฮะคือเขาจะจัดชุดนี้มาเต็มมากเพราะนั้น7มิถุนายนไปดูให้ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากทีม The Voice Pride นะครับก็มีเอมมี่นะฮะมีอ้นๆนะครับมีอรินนะฮะแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนจะมาสร้างสีสันนะฮะในงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะที่น่าจะทำเงินสะพัดให้กับจังหวัดภูเก็ตให้กับป่าตองด้วยนะครับพูดถึงเวที The Voice แล้วเนี่ยนะฮะก็หนึ่งในเวทีที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะซีซั่นแรกกำลังพูดถึงนนทนนท์นะซึ่งก็เป็นแชมป์ซีซั่นแรกเลยแล้วก็สร้างชื่อจนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึง The Voice เนี่ยนนท์นี่ถือว่ายืนหนึ่งนะครับจะกี่ซีซั่นเนี่ยนะฮะนนทนนท์ของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เพิ่งจะมีคอนเสิร์ตไปใช่ไหมครับวันนี้ขอเปิดเพลงใหม่ให้ฟังแล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วที่นี่ก็เปิดค่อนข้างจะบ่อยอยู่เหมือนกันนะนี่คือเพลงคำนั้นจากนนทนนท์ครับ

ฟิลมันได้เลยเนาะนี่คือเพลงคำนั้นนะจากนนทนนนะครับอ่ะเล่นให้ฟังไปเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ฝากไว้กับช็อปมาเนียกันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่เจอปัญหาบ้านนะฮะไปดูซิไฟพอหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าไฟไม่พอเนี่ยมันมืดมองไม่เห็นนะฮะยิ่งหน้าบ้านนะฮะเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางคนอยากจะจุดบางจุดเนี่ยอยากจะติดไฟเพิ่มใช่ไหมฮะแต่บางทีเดินสายไฟวุ่นวายอีกเสียเงินเสียเวลาค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับวันนี้แนะนำเลยนะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยจะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดปุ๊บสว่างทันทีเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาอย่างจุเลยครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะฮะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวประมาณ5เมตรนะฮะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกไม่หวั่นครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลยนะครับเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะแถมฟรีอีก1แถมโคมไฟ LED อีก2แถมแว่นกันแดดคละแบบอีก1นะฮะโอ้ของแถมเพียบนะฮะในราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับล่าสุดจาก Maroon 5นะฮะนี่คือ Heroin

อดีตแชมป์4วีคนะฮะถึงแม้ว่าสัปดาห์ล่าสุดจะลงมาหน่อยนึงจาก3มา4แต่คะแนนยังสูงอยู่นะสำหรับเพลงนี้ Guilty Pleasure นะฮะพี่พีกริตร่วมงานกับกาวชนีนะครับส่วนก่อนนั้นเป็นงานล่าสุดของ Maroon 5นะฮะขยับจังหวะกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวนะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้า Question Song ทายเพลงปริศนารออยู่มาร่วมสนุกเล่นเกมกันนะครับ

0: ช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน

ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

ให้ฉันดูแลเธอครับอีกหนึ่งเพลงที่ฮิตสุดๆของหนามรณเดชนั่นเองนะครับวันนี้ในช่วง Question Song ไทยเพลงปริศนาจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้แหละหนามรณเดชนะฮะเสียงเท่นะฮะและละครก็ดีด้วยนะครับพูดถึงหนามแล้วเนี่ยนะฮะเส้นทางการเป็นนักร้องของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ง่ายด้วยนะฮะกว่าจะมาเป็นนักร้องกว่าจะได้ออกอัลบั้มนี้โอ้โหใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันนะนะฮะเดี๋ยวฟังข้อมูลแล้วก็มาร่วมสนุกกันในช่วง Question Song ไทยเพลงปริศนานะครับหนามรณเดชเนี่ยเหมือนเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าตอนนั้นก็เข้าไปเป็นนักร้องฝึกหัดในแกรมมี่นะฮะตอนนั้นมีเพื่อนที่ไปร่วมฝึกหัดด้วยนะฮะอย่างเช่นนะฮะปาล์มมี่อย่างเงี้ยบีมจารุวรรณแอนิต้านะไม่แน่ใจว่าจำแอนิต้าได้ไหมนะฮะ

0: คือ 2-3 คนเนี้ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของแหนมรณเดชเลยนะฮะไปเป็นนักร้องฝึกหัดที่แกรมมี่ปรากฏว่าปามี่ก็ออกอัลบั้มบีมจารุวรรณก็ได้ปล่อยซิงเกิลอนิต้าก็ได้ออกอัลบั้มแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยมองไปทางไหนเหมือนจะมืดมนไม่ได้ออกอัลบั้มนะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแหนไม่ได้เหตุผลเอาไว้นะครับทีนี้รออยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ออกสักทีหนึ่งสุดท้ายก็ออกจากแกรมมี่นะฮะออกจากแกรมมี่ก็ทำอะไรอ่ะก็ไปเรียนนะไปเรียนต่อโน่นนี่นั่นปริญญาโทก็ว่ากันไปก็ปรากฏว่ามีหนึ่งในสมาชิกของ 3DC นะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วก็ชวนแหนบอกว่าเนี่ยมาทำอัลบั้มเหอะน่าจะโอเคแล้วนะฮะช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งตอนนั้นแหนมก็ยังไม่มีเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตัวเองยังเรียนอยู่ไงก็ไม่เป็นไรก็เลยทิ้งความฝันตรงนั้นไปก็ไปเรียนต่อนะฮะจนกระทั่งจบนะครับสักประมาณ 7-8 ปีได้มั้งนะฮะหลังจากที่ออกจากแกรมมี่ไปก็ยังไม่ได้ออกอัลบั้มจนวันหนึ่งนะครับแหนมเองเนี่ยไปเที่ยวผับนะฮะผับหนึ่งนะครับในกรุงเทพนี่แหละนะฮะก็ปรากฏว่าไปเจอคนคนหนึ่งนะซึ่งคนคนนี้ได้ทำเพลงหนึ่งให้กับศิลปินนะฮะแล้วแหนมรู้สึกว่าโอ้โหชอบมากเลยนะฮะที่คนคนนั้นทำเพลงนี้นะฮะก็เลยไปคุยกันนะครับบอกว่าเออนะฮะออกอัลบั้มอยากออกซิงเกิลอยากออกอัลบั้มเหมือนกับเพลงนั้นที่พี่ทำให้เออนะฮะคำถามก็คือนะครับคำถามก็คือเพลงนั้นนะฮะคือเพลงอะไรครับที่แหนมรู้สึกว่าโอ้ยชอบจังเลยจนรู้สึกว่าอยากออกอัลบั้มแล้วก็บอกพี่คนนั้นเลยนะฮะว่าเนี่ยทำเหมือนเพลงนี้เลยนะฮะเพราะว่าชอบแนวแบบนี้ทำนองนั้นนะฮะจนสุดท้ายก็ได้ทำออกมานะครับแต่กว่าจะผ่านโน่นนี่นั่นก็อาจจะมีการแปลงร่างเปลี่ยนแปลงอะไรไปพอสมควรนะแต่ในที่สุดนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้กลับมาอยู่แกรมมี่แล้วก็ได้ปล่อยอัลบั้มคำถามก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผับคืนนั้นนะฮะเนื่องจากว่าแหนมไปเจอพี่คนนี้แหละแล้วบอกว่าทำเพลงให้ผมหน่อยนะเพราะผมชอบเพลงนี้ของพี่เหลือเกินนะฮะอยากได้แบบนี้เลยแนวนี้เลยนะฮะคุณผู้ฟังคิดว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรครับที่แหนมพูดในผับคืนนั้นเพลงแรกครับเป็นแนวแจ๊สเลยเสียงแซกโซโฟนลอยมาเลยครับ
1: เพราะเธอใช่ไหมที่ทำให้ใจฉันเปลี่ยน
0: เพลงนี้เลยฮะเพราะเธอใช่ไหม
1: เธอมาคิด
0: อยากได้แนวนี้เลยพิโก้มิสเตอร์แซกแมนครับเออใช่แนวแจ๊สแซกโซโฟนเพลงเพราะๆเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่แนวนั้นนะฮะแต่ต้องเป็นแนวกีตาร์สะอาดสะอาดเพลงเพราะๆจำได้ไหมเพลงนี้เพลงอะไรฮะเสียงกีตาร์แบบใสมาก
1: จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อ่อนโยน
0: อยากได้แนวเพลงเธอสวยของ W แบบนี้เลยพี่ทำให้ผมหน่อย
1: จะมีสักคน
0: หรือไม่ใช่ทั้งแซกโซโฟนไม่ใช่ทั้งกีตาร์แต่ต้องเป็นแนวนี้ครับเปียโนชัดขนาดนี้อยากได้แนวเนี้ยแล้วก็เพราะแบบนี้ด้วยนี่คือเพลงรักเธอโตศักดิ์สิทธิ์ผมอยากได้แนวโตอยากได้เพลงแนวรักเธอเลยอ่ะคุณผู้ฟังลองทายดูสิว่าน่าจะเป็นเพลงไหนครับเหตุการณ์ในผับคืนนั้นเพราะเธอใช่ไหมเธอสวยหรือว่ารักเธอครับ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาภายในเพจMCOT Radio ภูเก็ตได้เลยนะผมให้เวลาถึงกี่โมงดีตอนนี้บ่าย 3:43 นาทีครับบ่าย 3:43 นาทีเดี๋ยวมาฟังเฉลยนะพูดถึงแอนนิต้าเมื่อสักครู่แล้วโอ้โหไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากคิดถึงเพลงนี้เลยแอนนิต้าร้องเพลงนี้เอาไว้ชื่อเพลงรื้อฟื้นซึ่งดังมากๆนะฮะ

0: ไม่ได้ฟังนานละพอได้มาฟังคลิปที่แหนมเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเพื่อนร่วมรุ่นเขาก็มีปามมี่มีบีมจารุวรรณแล้วก็แอนิต้านึกถึงเพลงนี้เลยรื้อฟื้นเมื่อก่อนนี้ดังมากจำได้เปล่าบางคนบอกว่าอุ๊ยจำไม่ได้เลยแต่ว่าร้องตามได้ว่าไปนั่นบ่าย3กับ45นาทีนะฮะอ่ะได้เวลาเฉลยแล้วเพราะว่าให้เวลาแค่บ่าย3 43นาทีนะฮะพาย้อนกลับไปเหตุการณ์ในผับคืนนั้นนะฮะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แหนมเนี่ยได้กลับมาออกอัลบั้มกับแกรมมี่อีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูซิว่าเพลงนั้นเนี่ยที่มันจูงใจเหลือเกินนะฮะอยากให้แหนมได้ออกอัลบั้มเพราะว่าชอบมากคือเพลงอะไรถ้าพร้อมแล้วไปฟังแหนมเฉลยครับ
1: แล้ววันนั้นผมไปเที่ยวแล้วก็เจอพวกโต๊ะพี่มาพี่โต๊ะพี่ก็จะมีพี่ก๊อกอีกพี่ก๊อกก็ชวนไปยืนที่โต๊ะแล้วก็มีพี่ยืนอยู่อีกหัวมุมหนึ่งอะไรเงี้ยบอกอยากทำแล้วผมก็เลยบอกชื่อเพลงอะไรแบบสไตล์แบบที่พี่ทำพอดีอ่ะของพี่โก้ซักแมนมั้งไม่จำไม่ผิดเพลงอะไรที่พี่ทำให้พี่โก้
2: เพราะเธอใช่ไหม
1: อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันออกพอดีมั้งช่วงยุคป
2: ี
1: นั้นอ่ะเขาบอกเอ้ยนี่เลยมาทำกับเพื่อนเราเลย
0: นั่นไงมาทำกับเพื่อนเราเลยเพราะเพลงนี้เลยเพราะเธอใช่ไหมของพี่โก้มิสเตอร์ซักแมนครับใครตอบเพลงนี้บ้างใครตอบเพลงนี้ภายในเวลาบ่าย 3:43 นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยฮะเดี๋ยวบวกให้1คะแนนครับแต่สุดท้ายแหนมก็ไม่ได้ออกแนวนี้เลยเนาะไม่มีแซกโซโฟนเลยครับออกแนวกีตาร์ซะมากกว่านะฮะ

แล้วแต่หัวใจเธอครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเนาะเป๊กผลิตโชคนะครับแล้วแต่หัวใจเฮียเลยตอนนี้บรรดานุชทั้งหลายก็พร้อมรออยู่แล้วนะครับหลังจากเฮียโพสต์วันนั้นก็มีความคืบหน้ามาอีกนิดนึงเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับรอต่อนะฮะแล้วก็รออย่างมีความหวังนะครับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เลือกให้ได้ฟังรู้สึกวันนี้คุณผู้ฟังจะตอบถูกกันพอสมควรนะแต่ตอบผิดก็เยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเธอสวยของจั๊กดับเบิลยูที่เลือกเข้ามาเยอะมากนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับค่อยแก้มือกันใหม่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวฝากไว้กับช็อปมาเนียด้วยแนะนำกล้องจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะฮะกล้องจรปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะว่ารุ่นนี้เชื่อมมือถือได้เลยครับแค่มี Wi-Fi เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้ที่สำคัญนะชัดสูงถึง 4K แล้วก็ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงตัวกล้องก็จะมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะฮะจะถามลูกหลานจะส่องดูผู้สูงวัยทั้งหมดทำง่ายผ่านมือถือนะครับตัวกล้องเองเนี่ยก็ไม่ต้องติดหลายตัวครับเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยดูได้รอบบ้านเลยนะฮะหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลง75องศานะครับแล้วก็กล้องเนี่ยยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะฮะซื้อไปติดในบ้านติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับหลังคาก็เอาอยู่แล้วก็รองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆ30วันเลยนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเพียง 1,290 และโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคานี้เลย 1,290 นะฮะสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

Number 2. This is

0: MCOT Radio. You're listening to MCOT Radio Network. MCOT News.
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมท.ภูเก็ตจากนี้ไปอสมท.เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนิโญทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญ5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจเอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4นายและพลเรือน1นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานจริงมีรายงานชื่อจริงว่าประยูนเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะร่วมกระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ

0: การกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายพันตำรวจเอกอุพรขุนเดชสำริดกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เมทแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวกับความผิดชัดเจนจะมีกล่าวหาเพิ่มเติมเสพติดต่อไปส่วนในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินขับรถทุกคันที่เหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าหมายหรือเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานกบทสีสิริกิจก็

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่า

0: สีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เหมือนเพิ่งจะบอกไปว่าอากาศวันนี้เหมือนจะดีขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ครึ้มมาแล้วบางพื้นที่ก็ตกเรียบร้อยแล้วนะฮะมีที่ไหนตกแล้วบ้างรายงานตัวหน่อยแจ้งหน่อยจะได้แจ้งเรื่องของการจราจรด้วยนะครับยิ่งตอนนี้16:15 นนะฮะก็ช่วงเลิกเรียนพอดีเลยใช่ไหมสู้ๆนะใครที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยผมรู้ซึ้งแล้วนะฮะออกไปช่วง16:00-17:00เมื่อวานออกไปช่วง17:00จากอสมทไปแถวโรบินสันฉลองใช้เวลา1 ชั่วโมงโอ้ว้าวเครียดหนักมาก

ตอนนี้เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนแล้วนะฮะกำลังจะเข้าภูเก็ตครับกลุ่มใหญ่ด้วยบ้าจริงเปิดเพลงไป2เพลงสนุกๆคุณผู้ฟังบอกว่าต่อด้วยมอสักเพลงได้ไหมบ้าจริงบ้าจริงคุณผู้ฟังอะไรเนี่ยจัดไปสิคุณผู้ฟังขอนะ

นตกแล้วแป๊บเดียวเพิ่งบอกว่าเห็นภาพเรดาร์ตอนนี้ตกแล้วนะฮะแถวอสมทถนนแม่หลวงครับชุ่มฉ่ำกันไปแม่มาตามนัดตอนเลิกเรียนพอดีเป๊ะเลยเนาะเออช่างนัดมาเอาเวลานี้นะครับ

ตรงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้กับช็อปมาเนียนะฮะแนะนำอีกทีนึงสำหรับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะฮะกล้องจอปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายนะฮะรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือเลยนะครับแค่มี Wi-Fi เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับระดับชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุด5เท่าช่วงกลางคืนเขาจะมีเป็นไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดนะฮะมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยติดตัวเดียวนะฮะก็สามารถที่จะเห็นได้รอบบ้านแล้วนะฮะกล้องหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลง75องศาคือไม่ต้องติดหลายตัวนะครับแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือเลยถ้ามีอะไรผิดปกติปุ๊บเนี่ยกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเพียง 1,290 บาทโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ1แถม1ด้วยในราคา 1,290 สนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้มีเพลงใหม่ของเฮนรี่มูดี้นะฮะคุณผู้ฟังขอมาเมื่อสักวัน2วันแต่ว่าเพลงยังมาไม่ถึงเพิ่งมาวันนี้เลยนะฮะเพลงล่าสุดของเฮนรี่มูดี้นะฮะนักแต่งเพลงชาวอังกฤษเจ้าของเสียงอบอุ่นหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากอัลบั้มเดบิวต์นะฮะ Mood Swings นะครับก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมานะฮะเพลงนี้ชื่อเพลง Miss You ที่แปลว่าคิดถึงนั่นแหละนะฮะเพลงนี้จะพูดถึงความคิดถึงคนรักที่ต้องอยู่ห่างกันนะฮะในเนื้อเพลงเนี่ยคือผ่านมาแค่2เดือนเนี่ยแต่กลับรู้สึกว่าโอ้โหมันนานเหลือเกินเหมือนโลกหายไปครึ่งนึงคนกำลังอินเลิฟก็อย่างเงี้ยนะฮะเพราะอีกฝ่ายนึงอยู่ไกลกันคนละซีกโลกนะฮะเจ้าของเพลงเขาพูดประมาณว่าฉันสบายดีนะใช้ชีวิตต่อไปตามปกตินี่แหละแต่ความจริงก็คือคิดถึงอีกฝ่ายตลอดเวลาครับคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงตอนไหนบ้างเช้าเย็นวันธรรมดาวันหยุดตอนเมานะครับหรือว่าตอนมีสติแม้แต่ในความฝันเนี่ยยังคิดถึงเลยคิดดูทุกสิ่งรอบตัวนะอย่างเช่นพวกร้านกาแฟมุมถนนร้านอาหารเดิมๆกลิ่นน้ำหอมจากคนแปลกหน้าเหล่านี้มันทำให้นึกถึงความทรงจำที่ได้ทำร่วมกันเสมอนะฮะสรุปก็คือเพลงเศร้าที่มันอบอุ่นเกี่ยวกับการคิดถึงใครสักคนตลอดเวลาเป็นกันหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเคยเป็นเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่น หรือตอนนี้ก็วัยรุ่นอยู่ใช่ไหม

0: อบการ
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

จำไว้จากอิงวัลันทอนนะโอ้เพราะมากเพลงนี้ MV ก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยนะฮะ16นาฬิกากับ39นาทีนะครับตอนนี้เรามาร่วมสนุกเล่นเกมกันดีกว่าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมให้ฟังเพลง1เซตนะครับใน1เซตเนี่ยจะมีทั้งหมด3เพลง3ศิลปินนะครับวันนี้ความยาว16วินาทีคุณผู้ฟังต้องแยกให้ออกนะฮะว่าเพลงนั้นชื่อเพลงอะไรและใครร้องทั้ง3เพลงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังคำใบ้กันนะฮะให้ฟัง2รอบเหมือนเดิมนะรอบที่1 16วินาทีพร้อมแล้วไปเลยครับ

คุ้นไหมคุ้นทั้ง3เพลงเลยใช่ไหมอีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วนะ16วินาทีชื่อเพลงอะไรและใครร้องเอาให้ได้ก่อนนะฮะใน3เพลงนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ

ตอนนี้เอาชื่อนักร้องทั้ง3คนมากางไว้เลยเออนะครับมากางเอาไว้ว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างเพลงที่ผมจะเล่นให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงของศิลปินกลุ่มนะครับแต่เพลงที่ผมจะเล่นนี้นะฮะนักร้องนำคนนี้นะครับนักร้องนำคนนี้มีอะไรที่เหมือนกันกับ3คนนั้นเออนะฮะคือเป็นผู้ชายเหมือนกันอยู่แล้วเพลงที่จะเล่นเนี่ยเป็นวงผู้ชายนะฮะแต่เอาเฉพาะนักร้องนำนะนักร้องนำคนนี้มีอะไรที่เหมือนกันกับ3คนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับพอหาคำตอบได้แล้วนะฮะว่ามีอะไรที่เหมือนกันเนี่ยศิลปินคนนั้นวันนี้ร้องเพลงอะไรครับเนี่ยศิลปินคนนี้นักร้องนำคนนี้มีอะไรที่เหมือนกับศิลปินคนหนึ่งใน3คนเมื่อสักครู่นี้ไปโยงให้เจอนะแล้วศิลปินคนนั้นวันนี้ร้องเพลงอะไรฮะ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ MCOT Radio Phuket ให้เวลาถึง16:44 นครับ

พลงที่ว่างครับของวงพอสนักร้องนำคนนี้ชื่ออมรินทร์เหลืองบริบูรณ์รู้จักกันดีใช่ไหมนะฮะ16รายการกับ46นาทีอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเฉลยนะฮะเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับทีวีไดเรกนะฮะวันนี้แนะนำเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมครับฝนตกยุงจะชุมเป็นพิเศษนะฮะใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าลูกหลานหรือว่าพ่อแม่โดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงครับที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่คุณผู้ฟังเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะฮะใครฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีนะฮะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มไปเลยนะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะจ่าย990เท่านั้นโทรเลยครับ02-666-0008 02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาบอกว่าแถวในเมืองเมื่อตะกี้ฝนตกบายพาสไม่ตกเกาะแก้วตกจนมืดอะไรเนี่ยจนมืดตื่ออ๋อฝนตกแล้วเหรอแถวเกาะแก้วนะฮะฝากบอกคนขับรถทั้งหลายช่วยเปิดไฟหน้าด้วยเปิดไฟด้วยนะใครอยู่ย่านนั้นนะฮะบายพาสเกาะแก้วนะครับเพราะว่าเห็นว่ามืดครึ้มมาเลยนะครับขอบคุณนะที่ฝากเตือนกันเข้ามานะฮะก็เห็นอกเห็นใจคนขับรถด้วยกันนะครับยิ่งเวลาฝนตกนี่มันมองไม่เห็นจริงๆนะฮะไปฟังเฉลยดีกว่านะครับว่าใน3เพลงนั้นมีเพลงอะไรและใครร้องบ้างนะครับสาดน้ำนี่เสียงชัดมากนะฮะพ่อของน้องแอลลี่ครับพี่อัมชื่อจริงคืออมรินทร์อมรินทร์ครับเพลงนี้ลอยกระทงวันสงกรานต์เฮ hey, จะเอาเธอนั้นไปลอยทะเลใช่เลยครับโจอี้บอยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ชัดนะฮะเสียงพี่บอยพีซเมเกอร์เพลง

ตุ้มเม้งโอ้โหชัดมากนะฮะเสียงโจอี้บอยนะฮะอ่ะมาถึงตอนนี้รู้ละชื่อนักร้องกับชื่อเพลงนะครับทีนี้เพลงใบ้อย่างเราก็คือเพลงที่ว่างนะฮะคนที่ร้องนักร้องนำก็คือพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับพี่โจชื่อเล่นโจชื่อจริงอมรินทร์เหลืองบริบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจกับอมรินทร์คือชื่อที่เหมือนกับ3ศิลปินนี้นะฮะโจอี้บอยชื่อเล่นว่าโจนะฮะตอบโจอี้บอยก็ได้นะครับตอบลอยทะเลก็ได้อมรินทร์ชื่อจริงอมรินทร์ซึ่งตรงกับพี่โจอมรินทร์เหลืองบริบูรณ์หรือว่าพี่โจวงพอสตอบพี่อมรินทร์ตอบลอยกระทงวันสงกรานต์ก็ได้วันนี้ใครที่ตอบลอยทะเลหรือลอยกระทงวันสงกรานต์เพลงไหนก็ได้นะครับภายในเวลา 16:44 น.ส่งชื่อเพลงมาเลยครับเดี๋ยวบวกให้1คะแนนครับ

ต้องจำได้แหละเอ๊ะมันเต้นยังไงเนาะไหนลองขยับให้ดูหน่อยขับรถไปขยับไฟดีไหมเนี่ยเอาแบบว่าจอดติดไฟแดงเนี่ยลอยทะเลนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรเนี่ยดับดับติดๆนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้กลับมาปกติแล้วขอบคุณมากนะที่แจ้งมาทั้งทางออนไลน์ด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้หลังไมค์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยกับ Ultra Poseidon 90 Bar นะฮะเป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันนะฮะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะครับใครที่จะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะพิเศษสุดครับเขาจะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวคือหมุนปรับได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้หรือว่าจะเป็นโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะได้เลยนะครับจับถนัดน้ำหนักเบานะฮะใช้งานแบบไร้สาย 100% ครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะฮะใช้งานต่อเนื่องยาวๆเลยครับไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมทำกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์นี่ครบชุดเลยนะครับในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 วันนี้จ่ายเพียง999บาทแล้วก็รับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับโทรได้เลย02-666-0008 02-666-0008 ตัวนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่มีจำนวนจำกัดนะ Ultra Poseidon 90 Bar แรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.จากสำนักข่าวไทยชั่วโมงสุดท้ายมีใครตั้งใจเรียนบ้างวันนี้เข้าเรียนตั้งแต่บ่าย 2 ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไป

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลขยายผลเครือข่ายหมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดเครือข่ายองค์กรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซานผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลเกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้เห็นผลด้านส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นภาพเชิงบวกอย่างส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำนวัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกรรัฐมนตรีลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังดันเรือฟริเกตลำที่2งบปี70พลโทอดุลปุณธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์และรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีที่จะไม่สนับ ุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31

0: ษภาคมนี
1: ้คิวดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
2: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุกโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

แอบรักได้สมบูรณ์แบบนะน้องอิงวรันทรแล้วก็เฟลโลนะเพิ่งเล่นเพลงใหม่น้องอิงไปโอ้โหเพราะทั้งเพลงนี้แล้วก็เพลงก่อนหน้านี้ที่เพิ่งเปิดไปนะครับก็คือเพลงจำไว้นะฮะซึ่งมี MV ปล่อยออกมาแล้วด้วยนะฮะเล่นกับณเดชน์ใช่ไหมไปดูกันหรือยังนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น New Season นะฮะฤดูใหม่ของน้องนุ่นนิวนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วฝนก็ตามฤดูเลยนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากยิ่งตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกฉ่ำเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ฟังแจ้งมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะช่วงไหนที่ฝนตกเนี่ยมืดครึ้มเนี่ยอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับส่งเพลงได้นะฮะ076-234-098 inbox ได้ทางเพจ MQuad Radio Phuket อยู่กับผมจินภัทรในชั่วโมงสุดท้ายครับ

พลงจากเจลนาอิมครับเพลงนี้ New Soul นะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย MG4 นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหารถ EV อาจจะรู้สึกว่า EV ทั่วไปยังสปอร์ตไม่สะใจใช่ไหมแล้วก็อาจจะเคยได้ยินว่า MG4 รุ่นเดิมขับสนุกแล้วบอกเลยว่าคันใหม่ที่กำลังจะพูดถึงเขาสุดกว่าเดิมจริงๆนะฮะ MG4 รุ่นปี2026อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ใหม่ซึ่งแรงกว่าแน่ๆนะฮะให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมด้วยอันนี้หลายคนชอบนะครับวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะฮะเท่กว่าครับเพราะว่าดีไซน์รอบคันเนี่ยมันเท่ดุดันสะดุดสายตานะฮะตัวสีตัวถังเนี่ยใหม่เลยนะฮะตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตแล้วก็ดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดดูหรูหรามากๆนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทนะฮะเจ้าเบาะตัวนี้จะเป็นระบบเป่าลมระบายอากาศผมไปนั่งมาแล้วนะฮะช่วงที่เราขับมาเนี่ยนะครับมันร้อนๆใช่ไหมเปิดเนี่ยสปอร์ตซีทตัวนี้มันจะมีอากาศนะครับเป็นแอร์ออกมาข้างหลังนะครับแล้วมันก็ทะลุเสื้อผ้าเราแล้วมันก็โอ้โหนั่งสบายคือหลังไม่เปียกนะฮะบางคนเนี่ยขับรถเนี่ยแอร์ข้างหน้ามันเย็นๆใช่ไหมแต่ข้างหลังเนี่ยเราต้องติดเบาะตลอดเวลามันก็อาจจะมีเหงื่อได้แต่ตัวเนี้ยมันทะลุเบาะออกมาเลยนะฮะมันก็เย็นสบายไปลองมาแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคมากนะครับลองดูนะจัดเต็มมากสำหรับ MG4 รุ่นปี2026ครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 599,900 นะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วย Lifetime Warranty รับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมนะครับให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยโปรโมชั่นนี้ถึงแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นเพราะนั้นต้องรีบหน่อยนะครับงานของ Genevieve นะฮะร่วมงานกับ Jihyo Twice กับเพลง Heavenly ครับเพราะว่าGenevieve เธอจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยวันที่2มิถุนายนนะครับช่วงนี้จะเปิดให้ฟังบ่อยหน่อยจะได้ติดหูนะฮะ

เดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยังมีเพลงเพราะต่อเนื่องจนถึง6โมงเย็นนะรวมไปถึงใครที่ขยันเรียนวันนี้บ้างเข้าคลาสมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2รับรองว่าทำข้อสอบได้แน่ๆนะสักครู่เดียวครับ

0: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้นและตัวกล่อง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

ด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ากซีรีส์ Ooh the Fate Begins นะครับ5โมงเย็นกับ38นาทีนะฮะอ่ะมาเช็คชื่อกันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่เข้าเรียนมาตั้งแต่บ่าย2นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับในช่วง Movie Preview นะฮะเจาะไปที่ช่วงนั้นวันนี้ก็เล่าเรื่องย่อนะฮะหนังที่เข้าฉายในภูเก็ตมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันมีอยู่1เรื่องที่ผมบอกว่าปักหมุดต้องดูแน่ๆเป็นหนังสไตล์ที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องไม่ได้ถามว่าชื่อเรื่องอะไรนะกำลังจะบอกก็คือเรื่อง Passenger ผู้ร่วมทางตายนะครับเป็นหนังที่แบบว่าเป็นเหมือนกับหนังรถทริปอะครับขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอเรื่องหลอนๆระหว่างทางแล้วผมก็พูดอยู่ประโยคนึงนะครับว่าเนี่ยผมเป็นคนนึงนะที่ชอบขับรถแล้วก็ไปเจอโน่นนี่นั่นสักครั้งในชีวิตเนี่ยอยากจะไปขับรถแบบนี้นะฮะแต่ต้องเป็นการขับรถบนถนนในประเทศหนึ่งซึ่งผมชอบมากๆแล้วมีความรู้สึกว่าอยากไปอ่ะสักครั้งในหนึ่งในชีวิตคุณคิดว่าประเทศนั้นคือประเทศอะไรครับไม่ใช่ประเทศนอกสายตานะคนร้องเพลงนี้คือแคทเธอรีนอิงลิชประเทศนั้นก็คืออิงลิชหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองใช่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับประเทศนั้นต้องเป็นเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจประเทศลึกสุด

กลับมาทวงแชมป์อีกรอบหนึ่งสำหรับเพลงนี้ขอโทษได้ไหมนนกับบิลกินนั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ตอบกันมาเรียบร้อยเนี่ยเลยเวลามาแล้วนะให้เวลาแค่ห้าโมงเย็น42นาทีเท่านั้นนะฮะแต่ก็ขอบคุณนะที่ตอบกันเข้ามานะฮะก็ตอบมาทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกาเลยนะครับนี่สำหรับเกมในช่วงนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบว่าตั้งใจเรียนเท่านั้นนะฮะตั้งใจเข้าห้องเรียนตั้งแต่ช่วงบ่าย2ถึงจะตอบถูกนะฮะกับอีกประเภทนึงก็คือตั้งใจรักนะฮะตั้งใจรักดีเจนะครับคือแบบว่าไม่ต้องมีช้อยก็ตอบถูกนะเมื่อสักครู่นี้ก็หลังใหม่เข้ามาอันนี้ตั้งใจรักของจริงไม่เห็นต้องมีช้อยเลยนะแค่บอกว่าประเทศอะไรนี่ก็รู้แล้วนี่น่ารักที่สุดนะฮะรู้ใจนะครับอ่ะไปฟังเฉลยดีกว่านะฮะสำหรับหนังเรื่อง Passenger ผู้ร่วมทางตายนะฮะเป็นหนังที่ผมปักหมุดจะไปดูเพราะเป็นหนังรถทริปใช่ไหมฮะขับรถไปนะฮะแต่มันต้องเป็นถนนในประเทศหนึ่งซึ่งผมชอบมากมันเป็นถนนในฝันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูหนังจากประเทศนี้บ่อยนะครับแล้วมันจะเห็นถนนแบบนี้นะฮะแนวต้นสนแล้วก็ถนนยาวๆสุดลูกหูลูกตาไม่มีรถใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้เป็นถนนในแนวชนบทชอบนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือว่าความเป็นเมืองของประเทศนี้เนี่ยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันปรากฏในหนังหลายต่อหลายเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะไปจังนะฮะเมืองนี้ก็น่าไปเมืองนี้ก็น่าไปเป็นภาพจำภาพติดตาไปเลยนะครับและประเทศนั้นก็คือถ้าอินโทรก็รู้แล้วใช่ไหมลึกสุดใจครับพี่ก้องสหรัฐนะฮะประเทศสหรัฐอเมริกาครับใครที่ตอบสหรัฐหรือว่าไม่ต้องตอบว่าลึกสุดใจสิผมไม่ตอบเป็นชื่อเพลงนะใครที่ตอบลึกสุดใจเข้ามาภายในเวลา5โมงเย็น42นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนครับ

เหตุผลของบางคนที่ตอบลึกสุดใจก็เพราะว่าพี่ก้องคำเดียวเลยไม่ได้มารู้จงรู้ใจดีเจหรือว่าตั้งใจเรียนใดๆทั้งสิ้นแม่อยากจะแหมถึงไหนดี นะครับตอนนี้ปลายทางอยู่ไหนเออแต่ละคนนะวันนี้ตอบถูกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย

One More Time รักกันครั้งสุดท้ายจากเป๊กผลิตโชคนั่นเองนะครับวันนี้มีใครได้ครบ4คะแนนบ้างนะฮะเอ๊ะวันนี้เราเล่นกี่ช่วงเนี่ย3ช่วงใช่ไหมเออ3คะแนนมีใครได้เต็มบ้างไหมนะเก่งมากสะสมเอาไว้นะครับอ่ะเพลงสุดท้ายนะครับเล่นเพลงนี้ให้กับบิลกิ้นหน่อยดีกว่ามีคุณผู้ฟังขอเข้ามาบอกว่าไม่ได้ฟังก่อนในใจนานแล้วแล้วก็ล่าสุดเองเมื่อวานบิลกิ้นก็เพิ่งจะได้รับปริญญาโทใช่ไหมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนะฮะจาก UCL ครับ University College London นะครับก็รับปริญญาไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อกี้เราพูดถึงอเมริกาก็ข้ามฝั่งไปอังกฤษหน่อยนะครับยินดีกับบิลกิ้นด้วยนะฮะประสบความสำเร็จนะครับได้เห็นภาพในโซเชียลนะโอ้รับปริญญาแล้วยังเท่ยังหล่อเลยนะฮะคุณขอเพลงนี้เข้ามากอดในใจผมปิดท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวไปครบธงชาติ18นาฬิกาขับรถกลับบ้านดีๆนะฮะฝนตกพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07623409888
1: คุณกำลังฟัง Modern Radio 101.5

0: ่วงใยใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: Encord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้21พฤษภาคมคุณนันก็จะมาประจำสองวันที่คุณนรงจัดเป็นปกติเลยนะฮะทั้งพฤหัสทั้งศุกร
6: ์ใช่ค่ะเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะชั่วคราวค่ะคุณนรงติดธุระดิฉันมาแทนใช่กับว่าแทนกันแหละแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะจะได้เจอกันค่ะ
5: วันนี้ข่าวก็มีหลายเรื่องนะครับที่คุณอันได้เคยดูไว้นั่นไหมที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีอ่ะจองคันลั่นอะไรเนี่ย
6: เคยดูค่ะช่วงที่เขาดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรเยอะๆเป็นหมด
5: เยอะมาก
6: คือติดลมบนไปละแล้วก
5: ็ทำธุรกงธุรกิจอะไรหลายอย่างนะ
6: ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดูงานที่แจ้งเกิดของเขาอะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุด
5: ผมก็เพิ่งได้ดูนะผมเข้าใจว่าจะดูเมื่อช่วงสายๆวันนี้หรือไงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวบางเสร่กันเสร็จแล้วขับรถแล้วก็แวะไปทานข้าวที่บางแสนตอนนี้ก็ไปนั่งชายหาดมันก็จะมีช็อตที่พ่อค้าแม่ค้าก็มาของเก็บข้าวเตียงละใบเก็บ400เอาเก็บ400ก่อนเลยพี่จอมก็ควักเงินสดนับให้400แล้วก็เตรียมจะสั่งพวกอาหารเลยไปอาหารก็สั่งหลายอย่างนะสั่งพวกอาหารทะเลเผามาสั่งอะไรสั่งหลายอย่างสั่งหลายอย่างทีเดียวส้มตำด้วยรู้สึกจะมีส้มตำด้วยตำข้าวโพดอะไรเงี้ยนะ
6: ไม่ได้ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
5: เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นละโอเคเป็นประเด็นร้อนเลยสื่อหลายสำนักก็รายงานกันนะทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ไอ้ดูอย่างที่สื่อออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์นี่เขารายงานเรื่องนี้ก็บอกดราม่าเที่ยวบางแสนสองยูทูบเบอร์ดังจองคันแล่นโดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด400บาทแม้จะเอามาคืนทีหลัง ชาวเน็ตชี้พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืนคอมเมนต์ถล่มยับว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะแต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
6: เขาบอกว่าเอามาคืนแล้วอ้างว่าไม่รู้ว่ามากันแค่สองคนค่ะแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อเชื่อว่าคงจะมีคนมากระซิบบอกว่าน่าจะบอกรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้มากกว่า
5: ก็เห็นแล้วก็เห็นในที่ผมดูเขานะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาขณะที่เขาคุยกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งถ่ายเลย 3-4 คนแล้วก็ยืนถ่ายนี่เลยคือเขาคงเห็นว่าเอ้ยคนดังเขาก็เข้าใจว่าแม่ค้าเขาก็คงจะพอเสร็จแล้วก็เดินไปคนไทยด้วยกันนะคงจะบอกวันนี้เขาคนดังนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ก็เลยมาเคลียร์ทีหลังเห็นว่าเหลือเก็บเตียงละ
6: เอามาคืน300
5: เพราะว่านั่งมาแค่300คนก็เคลียร์เป็นจ่ายค่าอาหารก็หักลดไป300อ่ะรู้ได้ไงไม่ได้คืนแต่ว่าก็ลดไปเพราะว่าบอกว่านึกว่าเหมาทั้งหมด
6: ไม่รู้ว่
5: า
6: เพราะว่า4ตัวอะไรเงี้ย
5: ถ้าแค่2คนก็คนละ50บาทก็ร้อยหนึ่ง
6: แต่ก็อีทั้งหมดมี8ตัวนะคะพี่ไพศาลตกลงคิดยังไงคะ
5: 8ตัวก็50บาทไง400ไงฝั่งละ4ฝั่งละ4
6: แล้วถ้า50บาทได้รับได้ใช่ไหมคะหรือไม่ควรเลย
5: ก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นน่ะจะไปทานโครงการข้าวมันไม่มีที่ให้นั่งหรอกครับร้านรวงอะไรก็ต้องไปนั่งไอ้ผ้าใบนั่นแล้วก็จะไปเอาไอ้ที่เอาก็องค์เก้าอี้ไปนั่งเองมันก็คงไม่มีทำเลให้นั่งหรอกก็มันก็เป็นธุรกิจที่เขายึดทั้งหาดทั้งหมดอ่ะ
6: แล้วการที่เขามีร่มหรือว่ามีเก้าอี้อ่ะเอามาตั้งแบบหลังชนกันแบบนี้ดิเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้มาตั้งฟรีเขาก็น่าจะมีค่าใช้จ่าย
5: เขาก็มี
6: ที่ทางของเขา
5: ค่ะมีต้นทุนเขาอยู
6: ่มันเป็นต้นทุนของเขา
5: คราวนี้ต้องคิดอย่างนี้คุณนัน
6: ค่ะ
5: สองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขามาทานเช้าเขามาทานมื้อเช้าเขายังไม่ทานอะไรก็มาแวะทานหน่
6: อ
5: ยแล้วเขาเป็นคนชอบกินข้าวหลามเขาก็เลยบอกว่ายังไงเขาจะต้องมาที่นี่มาแวะบางแสนเพราะเดี๋ยวเขาจะได้ซื้อข้าวหลามไปกิน
6: ค่ะ
5: เพราะว่าเขาเป็นสองคนเนี่ยถ้าใครดูเขาจะรู้เลยว่าเขาหลงอาหารประเภทข้าวหลามมากไปที่ไหนเจอต้องกิน
6: เขาคงเป็นประเภทแบบสงสัยว่าข้าวเหนียวไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยังไงเอง
5: อ๋อไม่เขามีของเขาก็มีต๊อกเต๊กอะไรเขาอยู
6: ่อ๋อหรือว่าเหมือนดิฉันที่ตอนเด็กๆอ่ะสงสัยว่าปลากระป๋องไปอยู่ในเหล็กได้ยังไง
5: รู้สึกจะมี
6: ปลาไปอยู่ในกระป๋องได้ไง
5: มีอยู่ตอนถึงขั้นไปทำไปเผาข้าวหลาม
6: ข้าวหลามใช่เห็นอยู
5: ่มีไปที่นครปฐมไปกับจูดี้พาไปเผาข้าวหลาม
6: ค่ะ
5: ก็เป็นคอนเทนต์ทั้งหมดก็คืออย่างนี้เตียงละ50บาทนะครับก็โดยปกติแล้วเขาก็เก็บเนี่ยละ400เนี่ยนะมันหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขานั่งได้ทั้งวันเลยนะ
6: ใช่
5: แล้วจะสั่งอาหารจะเล่นน้ำจะอะไรมาคือพูดง่ายๆมาถึง
6: ค่าเช่าที่อ่ะ
5: มานั่งที่นี่แล้วก็นั่งจนกระทั่งกลับเลย
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพง
6: ค่ะ
5: ทำไมถ้าคิดแบบนี้นะแต่ว่าถ้าสำหรับสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขานั่งกินข้าวไปเดียวเขาไปถ้าคิดตั้งเตียงละ50บาทมันก็ดูจะ
6: แต่เขาไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะคนส่วนใหญ่นั่งก็นั่งยาวไม่มีใครมานั่งแบบแป๊บเดียวอ
5: ่
6: ะ
5: ม
6: าลูกพาหลานมาเอารถมาไถเอาพั่วมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นเล่นกันทั้งวันทีนี้เขาก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะมาถามว่านั่งกี่ชั่วโมงจะนั่งชั่วคราวหรือว่าจะนั่งยาวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่า50บาททั้งวันก็ถูกแล้วถ้าจะทอนเป็นชั่วโมงละ6บาท50อะไรเงี้ยก็คงลำบากถูกไหมก็เลยคิดว่า50บาทถ้าถามดิฉันว่า50บาททั้งวันเนี่ยไม่แพงหรอกต่อคนนะคะค่ะ
5: ตอนนี้นะตั้งแต่มาเช้าเลยก็พาที่ตกดินนั่นแหละค่อยกลับกันแล้วก็นั่งกันไปที่นั่นเนี่ย
6: ค่ะ
5: น้ำแข็งนี่ยกกันมาเป็นถังยกแล้วยกอีกนะ
6: เสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ขับกลับไปไม่มีเป่า ไม่มีให้เป่าอะไรตรงบริเวณชายหาดก่อนขับรถบ้างเลยนะฮะ
5: ไม่ทราบเลย
6: มันควรจะต้องมีเป่าบริเวณชายหาดก่อนขับนะฮะเพราะน้ำแข็งถังขนาดนั้นคิดดูว่าสารตั้งต้นจะกี่ขวดแล้วแต่ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ลงที่แม่ค้าใช่ไหมคะ
5: ใช่ๆก็คนเนี่ยก็ผมดูนะคนที่ดูก็ตำหนิและไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเลโดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจเช่นบอกว่าเกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลยคนไทยกันเองก็เจอบ่อยมีทุกที่เก็บ400บาทค่าที่นั่งทุเรศเกินที่สำคัญชายหาดเป็นที่สาธารณะมันจัดจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงินมันไม่มีประเทศไหนเขาทำการยกเลิกสักทีเถอะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแค่เอาเสือเอาม้านั่งไปกันเองอีกคนหนึ่งบอกขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400ออกอิงนี่ก็คือทีมงานที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเขาสั่งอาหารแล้วก็ยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกเหรอขอให้ทัวร์ลงหนักๆแต่ก็คงไม่สำนึกขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้เราคนหนึ่งที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่งถ้าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เอามาลงช่องเราคงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนเอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ปรับเละปรับและเปลี่ยนเถอะค่าเก้าอี้402คนตอนหลังมีคืนเงินให้พอเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแล่นเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บางคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะไม่มีคนไปเที่ยวก็เพราะอย่างนี้แหละค่าเก้าอี้400เราคนไทยอายแทนเลยเคยไปตอนนั้นคนละ50บาทยังงงว่านั่งเสื้อหารกินนะต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีกเวรกรรมประเทศไทยบอกคนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้เขาคิดว่ามานั่งกินอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปจ่ายแต่ค่าอาหารก็จบ
6: ค่ะ
5: นี่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
6: ก็มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะคะพี่เพราะว่าไอ้ที่เรื่องว่าแบบไล่หมดคืนพื้นที่หาดสาธารณะเนี่ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่บางแสนนะคะพี่เวสันที่ภูเก็ตที่เคยไปไล่หมดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์สุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปหมดนะคะแล้วที่บางแสนมันก็มีวิธีการบริหารเฉพาะมีกฎระเบียบที่หัวหินก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คนที่เอาเก้าอี้มาตั้งเนี่ย ก็เหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งฟรีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเขาอะค่ะเช้ามาเนี่ยถ้าไปบางแสนเช้าจริงๆเลยนะคะพี่ใหญ่จ๋า
5: เก็บเรียบเลย
6: ใช่อะแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทรายอะไรต่อมีอะไรอะกินเอาไว้เละมาก
5: หรือพวกไม้ไอ้นั่น
6: ใช่ค่ะ
5: ต้องเก็บ
6: ไม้เสียบอะไรต่างๆ
5: ต้องขุดต้องขุดเข้าไปในกราดคลาดเข้าไปในทรายขึ้นมาไม่งั้นมันจะ
6: ม
5: ัน
6: ก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นจริงทีนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกฉันนั่งแป๊บเดียวฉันก็ซื้ออาหารเธอตั้งเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะพี่ไพศาลสั่งนิดหน่อยนั่งทั้งวันก็มี
5: ก็หลายคนบางทีเขาก็เตรียมอาหาร
6: เตรียมอาหารไปอีกต่างหากไหมคะมันมีคนหลากหลายเหมือนกับร้านกาแฟที่ทำสวยๆอ่ะบางร้านเขาถึงต้องบอกว่าต้อง1คน1แก้ว10คน2แก้วไปซื้อตั๋วเลย เข้ามาถ่ายรูปเฉย
5: ๆ
6: กรุณาซื้อตั๋ว
5: เขาต้องให้ตีตั๋วกันเลยคนละร้อยคนละ50 บาท
6: แล้วก็เอา
5: ตั๋วนั้นไปแลกค่าเครื่องดื่มเอา
6: แล้วยังมีป้ายติดที่ห้องน้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในร้านเขา
5: เพราะฉะนั้นคือมาเป็น10ชุดเลยนะ
6: 10ชุด10คน3แก้วคือบางทีกฎระเบียบต่างๆมันมาหลังจากที่มันพบปัญหานะคะถ้าคนที่เข้าใจว่าปัญหามันมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่ง แต่ไอ้ที่แม่ค้าจะเอาเปรียบฉวยโอกาสกับคนต่างชาตินั่นก็อีกส่วนนึงลูกค้าที่ดีก็มีแม่ค้าที่ดีก็มีและที่เอาเปรียบกันไปกันมาก็ไม่น้อยอะค่ะใจเขาใจเราเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ
5: ครับนี่เราก็เป็นคนมองโลกในแง่โลก
6: ในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงค่ะ
5: ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรก
6: ็ความเป็นจริงค่ะ
5: ทุกอย่างมันมีเหตุและผลอะไรมันอยู
6: ่ค่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาแม่ค้าก็อย่าเพ้อนะ ในโลกนี้ทุกที่อะค่ะ แนวนี้แหละ
5: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อน สักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Emcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Emcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Emcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Emcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา17นาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
6: ค่ะพี่อาจารย์คะเรื่องรถยนต์วอลโว่เนี่ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
5: รถ
6: เราก็กำลังที
5: ่ไฟที่ไฟไหม้
6: ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็กำลังคิดว่าแหมน้ำมันมันก็แพง40บาทบวกหมดทุกอันเลยอ่ะทุกชนิดเลยจะทำยังไงก็จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ปรากฏว่าเอารถไฟฟ้าก็มีแต่รถจีนรถญี่ปุ่นเพิ่งออกมามีอะไรมี Mazda มี Honda ที่ออกมาทำตลาดรถยุโรปอะโอเคไปเบนซ์ไป BM ราคาก็สูง Volvo ออกมาล้านกว่าบาทพอแตะได้มาเจอปัญหาอีกรถไฟฟ้า Volvo EXไฟไหม้แบบน่ากลัวมากเลยคือจริงๆเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามชาร์จเกิน 70% แต่ก็ไม่นึกว่าชาร์จเกิน 70% เนี่ยมันจะถึงขนาดไฟไหม้ในขณะขับอะไรกันขนาดนี้ค่ะหรือว่าขณะที่จอดชาร์จอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันทำให้คนที่ใช้อยู่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าจำกัดที่ชาร์จ 70% น่ะก็อยู่ในสภาพถูกคนเขารู้สึกกลัวน่ะเวลารถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้อาคารในคอนโดในลานจอดรถที่จอดรถหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่น่ากลัวอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะคะ
5: ครับ
6: ค่ะ
5: วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศนะ
6: ค่ะ
5: คุณประเดิมชัยนี่ก็เป็นผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเนี่ยนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหาลือมาตรการแก้ไขปัญหาVolvo EX 30หลังพบมีรถ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70%จนเกิดไฟไหม้โดยมีผู้แทน Volvo Car และผู้บริโภคร่วมประชุมก็ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของ Volvo Car ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย Volvo ไทยทราบปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์บริษัทจึงยุติการจำหน่ายรถทั้งหมดส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปแล้วนั้น บริษัทมีมาตรการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั้งนี้จะทยอยเรียกรถคืนเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปก็วันนี้สิวันนี้เป็นวันแรกนะโดยรถคันแรกจะเปลี่ยนในวันที่25พฤษภาคมส่วนลูกค้าที่เหลือคาดว่าจะสามารถเรียกลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี
6: ้ก็ไม่เปลี่ยนทุกคันนะพี่เขาจะดูว่าคันไหนที่มีแววว่าเปลี่ยนหาจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
5: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกแบตเตอรี่เปลี่ยน
6: ไม่ใช่ยกทั้งหมด
5: เขาจะเปลี่ยนเฉพาะโมดูลภายใน
6: ค่ะ
5: ภายในแบตเตอรี่
6: ตรงไหนมีปัญหาถึงเปลี่ยน
5: ถ้าเป็นรุ่นที่เขาระบุว่ามันมีปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในแบตเตอรี่เขาได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าห้ามรถลูกค้าเขาทุกคันทั่วโลกในรุ่นเนี้ย EX 30เนี่ยที่ขายอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70%
6: สาเหตุเพราะว่ามันเกิดเหตุแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้พฤศจิกายนปีที่แล้วที่บราซิลค่ะมันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากนั้น Volvo เนี่ยก็เลยมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่รายงานข้อมูลไปยังสวีเดนแล้วก็ Volvo ทั่วโลกก็รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ลูกค้า EX30 เนี่ยทราบว่ากำลังหาสาเหตุอยู่ที่มันเริ่มไฟไหม้ที่บราซิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเบื้องต้นเขาสันนิษฐานกันก่อนเลยว่าเกิดจากความร้อนก็เลยออกประกาศแนะนำให้ผู้ใช้ Volvo รุ่นนี้ทุกคนทุกคันชาร์จแบตไม่เกิน 70% เพื่อความปลอดภัยซึ่งเข้มงวดกว่ายี่ห้ออื่นที่มักแนะนำที่ 80% ขณะที่เริ่มต้นก่อนที่บราซิลหลังจากนั้นมาเกิดขึ้นครั้งที่2ที่ฮ่องกงเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Volvo เขาเลยมั่นใจว่ามาจากแบตเตอรี่แน่นอนค่ะแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจีนถูกตรวจสอบแล้วก็ Volvo ก็กำลังแก้โดยการหาวิธีการแก้ไขเช่นจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลซึ่งกระบวนการผลิตและการขนส่งที่ซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้คันแรกในไทยเมื่อเดือนมีนาคม Volvo ไทยเนี่ยประกาศหยุดขายรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะรถยนต์แล้ววันนี้ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่มอเตอร์เวย์เหมือนกันค่ะ
5: เป็น81แต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะ
6: ค่ะนั่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะ
5: เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็
6: เป็นไฮบริดค่ะ
5: อันนั้นก็ต้องไปสอบดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ที่เพลิงไหม้ขึ้นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยไหม้มาแล้วคันนี้เป็นคันที่3แต่2คันนั้นเนี่ย Volvo เขาบอกว่าพบว่า
6: ดัดแปลง
5: ไปดัดแปลง
6: จากรถน้ำท่วม
5: คือขายซากไปเจ้าของขายซากไปเพราะว่ารถจมน้ำท่วมแล้วก็ลูกค้าก็นำไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันมาเคสนี้เดี๋ยวต้องสอบดูว่าประวัติรถเป็นยังไงแต่เห็นแล้วไหม้แล้วน่าตกใจนะ
6: โอ้โหตายได้เลยนะถ้าหนีไม่ทันนะคะ

0: และปรากฏคนที่ขับตามหลังเป็นคนขับ
1: ต
0: าม
1: เน
0: ี่
1: ยเป็นพลเมืองดีมากๆเลยนะ
0: เห็น
1: เขาเตือนแล้วเขาแบบทุ่มชีวิตในการเตือนให
0: ้ช่วยอ่ะ
1: ให้เอาตัวรอดออกมาจากรถอ่ะมีพ่อแม่และลูกเล็กๆด้วยเห็นมีลูก
0: ค่ะ
1: ก็เอิน EX 30นี่ก็เป็นความบัวยังไม่ทันหายก็เนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งของ Volvo ก็มาเกิดเหตุวันนี้คนก็เลยตกใจกันมากผลกระทบหนักหน่วงมากนะเพราะว่าในขณะนี้หมู่บ้านจัดสรรที่มีลูกบ้านมีรถพวกนี้ก็บอกเลยคุณห้าม
0: ขอให้แจ้งมาที่นิติด้วย
1: คุณอย่าเอารถเข้าไปจอดในบ้านคุณแบบเช่นว่ามีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยห้ามนะขอให้มาจอดในสถานที่ที่ทางนิติ
0: จัดให้เป็นพิเศษ
1: จัดให้ก็คงจะที่โล่งที่อะไรเงี้ยยิ่งถ้าคอนโดเนี่ยชัดเลยห้ามขึ้นห้ามขึ้นอาคารจอด
0: ห้ามลงใต้ดินห้ามอาคารเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าข้างบ้านเรามีรุ่นนี้หลังบ้านเรามีรุ่นนี้อ่ะเราก็ต้องแจ้งไปที่นิติแล้ว
1: ใช่เพราะกลัวลามเงิน
0: ใช่ค่ะโอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวันโบ้นะคะนี่คือสโลแกนเก่าค่ะ
1: ผมไม่ใช่เคยใช้นะเคยใช้ Volvo อยู่หลายปี
0: ปลอดภัยใน Volvo มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นรถที่ใช้งานอยู
0: ่พี่ไพศาลเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ EV เนี่ยเขาชื่อว่าป๊อปกึ่งกือค่ะ
1: ไม่รู้จักเลย
0: ป๊อปกึ่งกือจาก EV Shop บอกว่าแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบซึ่งมีตัวกั้น separator อยู่ระหว่างกลางเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งหรือใช้งานไปเรื่อยๆรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมคมไอ้ส่วนที่แหลมคมเหล่านั้นอ่ะมันจะทิ่มทะลุตัวกั้นทำให้เกิดรูหรือช่องว่างขึ้นทีนี้พอเมื่อตัวกั้นทะลุขั้วบวกขั้วลบเอาละครับมัวเลยล่ะทีนี้สัมผัสกันสุดท้ายไฟไหม้ค่ะซึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะชาร์จและขณะใช้งานรถยนต์ทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้าเฉพาะของจีนมีเป็นร้อยร้อยยี่ห้อพี่เบสาน
1: แต่เข้าใจว่าวอลโว่วอลโว่เนี่ยตอนหลังจีนเข้าไปซื้อกิจการจากสวีเดนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าม
0: ีคนล้อเขาไง Volvo อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเนี่ยใช้ Volvo รุ่นที่มันยังเป็นสวีเดนมอเตอร์ยังขายอยู่อ่ะยังเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วก็มีเขาก็มามีรวมทุนกับคนไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็พอหมดจากรุ่นที่หลังๆมาล่าสุดที่เป็นตระกูลใหม่คราวนี้ก็เป็นตระกูลรถที่ผลิตในจีนละเป็นเทคโนโลยีจีนละแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าต้นตระกูลเข้ามาจากสวีเดนนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นมันเข้าไปรถไฟฟงไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ก็เทคโนโลยีจีนหมด
0: คันนี้ถือว่าเป็นวิกฤต
1: สาหัสเลยนะเจอเรื่อง
0: วิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตชีวิตวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เขาซื้อรถมาแล้วบอกก็เนี่ยแนะนำให้เขาชาร์จ 70% เขาก็ชาร์จรถเขาก็ไม่ไฟไหม้แต่เพื่อนบ้านที่ติดอุ้ยรังเกียจเขาไปหมดเลยไปจอดที่ไหนใครก็เลแต่พวกที่ชาร์จ 70% ไม่ยอมชาร์จ 70% ไม่เคารพกฎระเบียบจนไฟไหม้ได้รถใหม่เลย
1: มีบางคนเขาพูดว่างั้นเหมือนกัน
0: ไอเราใช้อยู่ทำดีทุกอย่างไม่ได้รถใหม
1: ่บอกว่าอาจจะต้องปล่อยชาร์จมันให้
0: ไฟไหม้ก่อน
1: ให้มันไฟมันไหม้ไปเลยทั้งคันมั้งแล้วก็จะได้มาตกลงกันจะได้มาต้องจ่ายคันใหม่ให้อะไรต่าง
0: แต่เอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปคิดมากค่ะเพราะเวลาที่เขายกหนี้ให้ลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะลดหนี้ปลดหนี้ผ่อนหนี้ส่วนใหญ่จะได้สำหรับคนที่ไม่ใช้หนี้ค่ะส่วนที่คนที่เป็นคนดีทำมาหากิน
1: มีวินัยในการ
0: มีวินัย
1: จ่ายหนี
0: ้เต็มที่
1: อันนั้นท่านก็ถือว่าท่านเป็นก็จะได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีประวัติไม่เสียกริบูโรก็เข้มแข็ง
0: ค่ะบางทีก็ขยันหมั่นเพียรสู้ชี

0: มาหากินจนแบบประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยก็ไปเข้านุ่นก็แล้วกันนะคะ60-40นะคะแต่ถ้า
1: วั
0: ห
1: น
0: า
1: ท
0: ก
1: ี่
0: ว่
1: ย
0: า
1: ี่สิบห้านี้ใช่ไหมลงทะเบียนนะ
0: แล้วก็ต้องภูมิใจได้60-40นานๆได้ทีเพราะจะไปเอาไอ้ประเภท300บ้าง1,000บ้างอันนั้นมันต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะรู้ยี้ไม่ทำมาหากินดีกว่าจะได้ฟรีทุกวันเดือนละ1,000เดือนละ300อันนี้ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สรุปเรื่องรถไฟชนรถไฟสินขบวนสินขนส่งสินค้าชนรถเมย์นะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจสน.มักกะสันเข้าสรุปเลยนะครับว่าจะต้องเรียกคนขับรถทุกคันในจุดเกิดเหตุที่ไปจอดคล่อมปรางเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะก
0: ็ที่สารคะเมื่อวานเขาไปจำลองเหตุการณ์เรื่องที่ว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเปิดบูตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเห็นป้ายสัญญาณจะเห็นธงไหมทำไมตำรวจไม่จำลองเหตุการณ์โดยการขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถเมย์บ้างหรือว่าขับรถเก๋งบ้างแล้วไปติดตรงนั้นนะคะแล้ววัดดูว่าตัวเองเจตนาขวางหรือเปล่าอ่ะตำรวจลองขับแล้วไปลองดูสิคะว่าตัวเองเจตนาหรือมันไหลไปแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอยู่บนรางแล้วขยับไม่ได้ลองได้นะคะตำรวจก็ลองได
1: ้ค่ะเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ไอการพิจารณาคดีต้องแยกพิจารณาระหว่างความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟโดยขณะนี้คณะทำงานสอบสวนกำลังตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีโดยทางตำรวจสน.มักกะสันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายคันว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้โดยทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวนต่อไปยังมีเปิดช่องไว้นะว่าฝ่าฝืนหรือสภาพการจราจรบังคับไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ก็เลยต้องไปติดแงกอยู่ตรงบนรางนั้น
0: เดี๋ยวเราพักก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ฮะ
0: คือตำรวจเนี่ยจะเรียกมาสอบหมายความว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหลบได้หลบไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่บนรางถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าผิดจริงๆก็คดีมันจะพลิกไหมฮะ
1: ไม่หรอกผมคิดว่าอันเนี้ยตำรวจคงคือนาทีเนี้ยฟ้องประมาทร่วมรถไฟกับขสมกไปแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คราวนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะกลัวว่ามันจะมีการโต้แย้งว่าประมาทร่วมของขสมกนี่ก็คือว่าเพราะว่าคุณไปจอดไอ้คล่อม
0: รางรถไฟ
1: อยู่อันนี้ก็เลยต้องประมาทร่วมมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วรถคันอื่นๆเนี่ยคุณไม่เรียกสอบเลยเหรอเขาก็จอดคล่อมเหมือนกับรถเมล์นั่นแหละ
0: อ
1: ันนี้ผมก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาที่ตำรวจเขาก็ปิดจุดอ่อนเขาเดี๋ยวจะมาไล่ฟ้องกลับเขาอะไรเขาว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าผิด157อะไรไงเขาก็เลยต้องเชิญมาอยู่ในสำนวนทั้งหมด
0: ใช่ไหมคะ
1: มาสอบปากคำอยู่ในสำนวนทั้งหมดเลยแล้วก็ลงความเห็นไปว่าฝ่าฝ
0: ื
1: น
0: ไม่ได้จริง
1: หรือว่าขยับไม่ได้แล้วก็ว่าไปผมว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายของตำรวจเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเจตนาว่าจะต้องเอาผิด
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่ามันเขาก็คงต้องการให้ชัดเจนว่าสมมุติว่าถ้าเป็นการประมาทร่วมไม่ได้มันก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะพี่ไพศาล
1: อย่
0: าง เป็นข้อมรางแบบนั้น
1: ทางแพ่ง
0: ก็จะเป็น
1: มันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าประมาทร่วมครับ
0: เช่นอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราขับรถในช่องทางด่วนบนถนนวิภาวดีเนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เป็นร้อยคันแต่ละวันตำรวจไม่เคยจับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอเตอร์ไซค์เข้าอ่ะเราจะไปคิดว่าก็เขาผิดเขามาวิ่งในช่องทางด่วนก็ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลตำรวจปรับมอเตอร์ไซค์แค่500ส่วนเราจ่ายหมดค่ะเพราะเขาเป็นรถเล็ก
1: ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นประมาทร่วม
0: 500แล้วเราจ่ายหมดเลยแต่ตำรวจไม่เคยจับเลย
1: ก็ถ้าเรามีประกันเราก็เรียกประกันมาแล้วให้ประกันก็ไปสู้
0: แล้วเวลารถเราซ่อมไม่มีใช้ตั้งเดือนนึงอะฮะ
1: อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็แจ้งประกันไปมีเหตุชนนี้แล้วว่าไม่ประกันไปสู้ครับประกัน
0: มันไม่คุ้มอะค่ะทั้งหมดคือไม่มีอะไรคุ้มเลยสักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่บังคับใช้กฎหมายค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะนายกจะไปฝรั่งเศสนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีแผนอะไรยังไงก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวมาเลยนะครับ
0: แล้ววันนี้เยอะเลยค่ะเจอคนเยอะเลย
1: แล้วก็วันนี้นายกก็เริ่มให้สัมภาษณ์ถึงการไปเยือนฝรั่งเศส21-27โอ้ไปเยอะเลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วเจอคน
1: 3 24
0: โอ้เจอ7
1: โอ้ไป1สัปดาห์นี่นี
0: ่น่าจะเดินทางคืนนี้เที่ยงคืนมั้งคะ
1: ครับ
0: ค่ะปกติก็จะไปกันประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมครับ
1: ก็นายกบอกว่าได้สั่งการอะไรไว้บอกว่าตนได้สั่งการบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยและนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหาลือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยถือว่ามาครงให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหารือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการและในการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการและการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมเดินทางด้วยและยังมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหารือแจกจ่ายงานต่อและเป้าหมายในการหารือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งไม่แพ้ไทยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องพอรู้ว่าเจตนาวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
0: จริงๆก็มีแผนไว้นานแล้วนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเราดูจากกำหนดการที่วางไว้เนี่ยเดินทาง21-27จริงๆไทยกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.นี้เป็นปีครบรอบ1170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ก็นับ170ปีนะ
0: 170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์
1: ตั้งแต่เชวาลีเดอโชมอง
0: 170ปีค่ะ ก็คือในยุครัตนโกสินทร์
1: 170ปีย
0: ุครัตนโกสินทร
1: ์อ๋อมันแค่ยุครัตนโกสินทร์นี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่นับไม่นับไปถึง200 300ปีตอนพระเจ้าหลุยส่งเชวาเลียเดอชัวมองมายื่นสารต่อสมเด็จพระนารายณ์นะ
0: ตอนคุณโป๊ปไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะตอนบุพเพสันนิวาสอะค่ะ
1: โอเคเข้าใจครับเออแปลกนะ
0: ไม่นับค่ะตอนคุณพี่ไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะ
1: โปรตุเกสนี่เขานับ400กว่าปีเลยนะความสัมพันธ์ไทยโปรตุกีสโปรตุเกสเนี่ยนับ400กว่าปี
0: จะนับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการนับการสถาปนาทางการทูตพี่เฉลิม150 170ปี
1: 170
0: หลังจากที่เอาคอมเมนต์ของเราไปหรือเปล่าเนี่ยพัตตบองเสมราชเน
1: ี่ยก็เข้าใจว่ามีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนี่แหละครับ
0: ใช่ค่ะมันมีทั้งรักและขมขื่นนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นับกันเนี่ยค่ะ170ปีจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะคะได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะว่าปีนี้ถือว่าครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะจะมีการผลักดันความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศนายกจะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไปพบกับผู้อำนวยการยูเนสโกด้วยค่ะจะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้เมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปลายปีนี้ค่ะแล้วก็จะรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้านแฟชั่นหัตถกรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติทางภาคเอกชนเนี่ยท่านนายกจะพบกับนักธุรกิจฝรั่งเศสโดยภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพบปะกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะสาขาที่เชี่ยวชาญคือการบินอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์ไปหมดนะคะภาคเอกชนของไทยเนี่ยนะก็กรออะไรเนี่ยคงไปอะค่ะแล้วก็จะมีการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยก็คงจะได้เห็นภาพเนี้ยค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขารอจังหวะที่จะพูดมากกว่าเนื่องมาจากว่าพี่ไพศาลลองย้อนไปสิอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตมีแต่เรื่องนอมินีมีแต่เรื่องหาดฟรีดอมไปที่เกาะพังงานต้องไปบ้านอะไรล่ะ 2-3 คนน่ะนะอิสราเอลเนี่ยที่มีรีสอร์ทอยู่สะหัวห้องอ่ะยุทธการขอจับหน่อยนั่นน่ะที่เกาะพังงานนะคะแล้วกลับมาปุ๊บก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรล่ะคะสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะแถลงเรื่องนี้มากกว่ามั้งคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาเสนอแนวคิดให้นายกไปพบเอ็มมานูเอลมาครงที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยให้ถือโอกาสเชิญให้มาครงมาเยือนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าให้เชิญเลยให้มาแวะไทยก่อนตัดหน้าเลยแล้วเพราะว่าเขาเตรียมจะเดินทางมาที่กัมพูชาไงเพื่อที่จะมากัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศที่คือพูดง่ายๆประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นแหละนะถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพใช่ไหมถ้าของอังกฤษเขาเรียกประเทศในเครือจักรภพแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่มีก็เอาเป็นว่าประเทศที่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการประชุมกันที่กัมพูชา
0: ค
1: ุณนันทพงศ์ก็บอกว่าให้นายกเชิญมาคงมาเลยจะได้ตัดหน้าถือโอกาสคุยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาดับทางไว้ก่อนเลยครับ
0: คุณรัฐพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ
1: ใช่ใช่หัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ เสนอคุณอนุทิน
0: โอ้ยเดี๋ยวก็อะไรอะคะแกพูดวันหนึ่งหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
1: พักก่อนไหมพักก่อนไหม
0: พักก่อนก็ดีค่ะ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาว่ากันแล้วกันนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไอ้คุณณัฐพงษ์ไม่ใช่ว่าแค่แถลงเฉยๆนะทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
2: ค่ะ
1: คือในหนังสือที่ทำไปเนี่ยบอกว่าเรื่องขอเชิญประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประกอบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสฟรังโกโฟนีซัมมิตนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและใช้ประโยชน์จากการเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดจึงเห็นสมควรที่รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ทำหนังสือเทียบเชิญนายเอ็มมานูเอลมาครงแวะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในวงเล็บ official visitก่อนการเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาโดยมีวาระสำคัญในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาเขตแดนฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในอดีตการหารือร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสจะช่วยสร้างความโปร่งใสและเป็นฐานสนับสนุนจากประชาคมโลกในการคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติ2การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูงไทยสามารถใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี3ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกการหารือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงปูทางผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD นะจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการและประสานงานทางการทูตเพื่อยื่นหนังสือเทียบเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทย 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในประเด็นการเจรจาทั้ง3ด้านหากได้รับการตอบรับนะนี่ก็
2: ตามกำหนดการนี่นะคะท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก6เดือนข้างหน้าค่ะยังไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าแล้วก็ฟองโอปนีซัมมิตเป็นการจัดขึ้นครั้งที่20แล้วนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อดีตเมืองขึ้นของเขาแหละเขากำหนดวันแล้วด้วย 14-16 พฤศจิกายนที่พนมเปญนะคะแล้วการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตที่เคยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมษายนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮุนมาเน็ตไปฝรั่งเศสค่ะก็มีการพบกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานสาธารณูปโภคมรดกวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับกัมพูชานะคะทีนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยจะเสนอก็ได้อะนะคะแต่เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าในธรรมเนียมทางการทูตทางมารยาท การได้เปรียบเสียเปรียบการควรไม่ควรทำเนียมอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันไม่จำเป็นต้องพอเขามาต้องไปตัดหน้าให้มาเมืองไทยหรือว่าไปแล้วให้มาเมืองไทยนู่นนี่นั่นทั้งที่เราก็กำลังจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้แล้วมันยังมีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเหรอแค่เขาเจอหุ่นมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เจอกับเรามันก็เป็นโอกาสที่ทำอะไรมันมีรายละเอียดที่ควรไม่ควรทั้งจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือผิดธรรมเนียมหรือไม่ผิดธรรมเนียมรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลนะคะเรียนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้เรียนพูดว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกเรียนพูดไม่ได้แต่เรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการการทูตการมั่นคงหรือว่ามีข้อมูลอยู่ในมือทราบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือทางที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะเสนอได
1: ้
2: แต่ทุกวันนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่ตามที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะเขาก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะคุณมาเนตไปเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณอนุทินไปเลยปลายปีท่านมาโครงมาก็เดี๋ยวก็ว่ากันก็แล้วกันว่าจะยังไงแต่จริงมันก็ไม่ได้เก๋อะไรแล้วค่ะการไปกัมพูชาก็โอเคกัมพูชาก็ถือว่าเขาก็สามารถสแกมโบเดียเนี่ยสามารถดึงมาคงไปได้เป็นไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: เอ้ยมาคงเขาเคยมาเมืองไทยมาเขามาในวาระอะไรไม่รู้แล้วเขาย่องเป็นรีบเป็นขอดูมวยเลยนะใช่ไหม
2: แล้วก็ไปเดินเยาวราชแล้วก็เข้าไปในร้านอาหารแล้ว
1: เ
2: ผอิญร้านอาหารตอนเย็นเขาปิดหรือไม่ปิดไม่แน่ใจหรือว่ามัน
1: ไปร้านอะไร
2: เขาก็ไม่ชินหรือว่าเขาไม่ชินกับอาหารจีนหรือว่าเขาไม่ควรจะไปกินอะไรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาก่อนโดยวิธีปฏิบัติของประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่อยากเข้าไปร้านอะไรแล้วก็ไปทานอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติเขาเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขากินแค่เบียร์ขวดเดียว
1: ไปพัฒนาการจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะวันนั้นเขาทานแค่เบียร์ขวดเดียวเขาไม่ได้ทานอาหารจีนอาจจะไม่อยากทานหรืออาจจะแบบอยากท่าน
1: ก็เนี่ยก
2: ็ขออนุญาตท่านไม่ควรที่จะทานอะไรที่เราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอะไรหรือเปล่า
1: ที่จำได้แม่นเลยคือไปดูมวย
2: ด้วย
1: ไปดูมวยแล้วก็มีนักมวยที่เป็นคนฝรั่งเศสที่พูดภาษาไทยได้เป็นโคศกเป็นคนดังในเป็นนักมวยรูปหล่อแล้วก็เลยกลายมาเป็นดาราน่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยก็มาทำหน้าที่เป็นล่ามาทำหน้าที่อธิบายให้มาครงก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนคงจะชอบอะไรที่
2: อูมาเมืองไทยก็ต้องดูค่ะพี่เหลือดิฉันอยากไปดูเลยจริงๆเนี่ยอยากไปดูยังคุยกับคือพวกเด็กๆอยู่เนี่ยว่าไปดูกันเถอะมันน่าสนุกมากเลยยังอยากไปดูใครก็มีความฝันว่ามาเมืองไทยต้องไปดูมวยสักรอบนึงอะไรมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนนี่ไปกินไก่ย่างไปกินขนมอะไรแถวๆสนามมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีสีสันมันสนุกสนานมันเป็นอีกแบบนึงเลยอะค่ะค่ะในไหนพูดถึงฝรั่งเศสแล้วขอไปเรื่องนี้ก็แล้วเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ว่าตำรวจสเปนเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์แมงโก้ที่ไปเที่ยวบนภูเขาพร้อมกับครอบครัวแล้วอยู่ๆไปตกหน้าผาที่สูง100เมตรเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2024อ่ะแล้วก็สงสัยว่าลูกอ่ะฆาตกรรมพ่อหรือเปล่าไปสอบปรากฏวันนี้ข่าวเพิ่มเ

0: คิดบุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าแมงโก้ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลมาโตเรลชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกัน1 ล้านยูโรหรือ1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงนะคะแล้วก็คือถูกควบคุมตัวแล้วล่ะแล้วก็ให้อายัดหนังสือเดินทางให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะที่พ่อตก
1: เป็
0: ห
1: น
0: น้
1: ล
0: า
1: ู
0: ผ
1: ก
0: า
1: เหร
0: คร
1: อ
0: ั้งนั้นเป็นลูกค่ะเสียชีวิตเมื่อธันวา24พัดหล่นจากช่องเขาความลึก100 เมตรคดีนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรรมอ้างอิงจากฟอร์บไอแซคอันดิตมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็แบรนด์แมงโก้เนี่ยกำไรตัวเลข2 หลักมาโดยตลอดทำยอดขาย 4.4 พันล้านดอลลาร์เขาก่อตั้งเมื่อปี1984จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลให้ทั้งนักการเมืองนักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวสดุดีค่ะและตอนนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ถูกสอบปากคำนะแต่ตำรวจก็ล็อกตัวจะใช้ว่าถูกจับก็ได้แหละแล้วก็ให้ประกันตัวไปค่ะสงสารว่าฆ่าพ่อลูกชายค่ะโอ้วันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะฮะพี่ไพศาลสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังจากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอยู่ๆก็ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาวอย่างไม่มีปีมีขุยแล้วค่ะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะต้องออกมาแก้ข่าวด้วยค่ะโอ้สถานีวิทยุอันนี้ชื่อว่าแคโรไลน์ออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์ทางใต้ของอังกฤษค่ะแล้วบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โห
1: ทำไมถึงผิดพลาดอะไรที่มันดูแล้วมันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นไม่ทราบได้นะ
0: มันคอมพิวเตอร์อะไรนั่นแหละสิฮะน่ากลัวมากค่ะ
1: เ
0: มื่อวานนี้ค่ะ
1: วันนี้ทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แถลงนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของ DSI กับโรงกลั่นน้ำมัน6 แห่งโดยทางคุณสลาวุฒแก้วตาทิพย์อธิบดีเนี่ยบอกว่าการที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6 โรงกลั่นเข้าพบในสัปดาห์หน้าเนี่ยการเรียกพบครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันซึ่งเดิมกรมใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปนสามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้สำหรับการกรอกข้อมูลจะให้กรอกทั้ง8 รายการอยู่แล้วมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณีกระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบทลงโทษนั้นหากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตามมาตรา7มีโทษหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและจำคุกไม่เกิน2ปีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกว่ากระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน 7A1 เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าที่ระดับที่กำหนดก็จะพิจารณาให้ส่งออกได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ

0: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ
2: กลับมาคุย
1: กันในรายการ1นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: หมอวรงค์วันนี้ก็รอเลยล่ะนะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมวันนี้โชว์นำ3ผู้ช่วยสสโชว์ตัวสื่อครับบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอหากทำทั้งสสสวภายใน4ปีเนี่ยก็คือลดจำนวนผู้ช่วยลงเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินภาษีได้กว่า 2,500 ล้านบาทนะก็วันนี้แถลงคุณหมอวรงค์แถลงถึงกรณีจำนวนผู้ช่วยสสโดยมีการนำผู้ช่วยทั้ง3คนของตนมาโชว์ด้วย โดยบอกว่ามองว่าจำนวนผู้ช่วยสสมี3คนก็เพียงพอแล้วแม้มีผู้ช่วยแค่3คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่สสได้ทุกวันและเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพซึ่งอีก5คนนั้นตนมองว่ามีมากเกินจำเป็นซึ่งการที่ตนลดจำนวนผู้ช่วยสสไป5คนเป็นการลดภาษีของประชาชนไปประมาณเดือนละ 75,000 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทต่อคนตกปีละ 900,000 บาท
2: 900,000
1: แต่หากรัฐสภาทั้งสสและสวที่มีสมาชิกทั้งหมด700คนเห็นพ้องกันว่าจะปฏิรูปสภาให้เป็นแบบอย่างว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกคนลดผู้ช่วยเหลือ3คนก็จะประหยัดงบประมาณได้ปีละ630ล้านบาทและ1สมัยของสส4ปีเราจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,500 ล้านบาท 2,520 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการยกเลิกปรับเงินเดือนผู้ช่วยสสด้วยดังนั้นหากมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่ประเทศชาติต้องกู้เงินมาดูแลประชาชนนะฮะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าพรรคของคุณหมอวรงค์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับลดผู้ช่วยสสดังนั้นนี่เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการตอกย้ำว่าตนยังทำหน้าที่ได้อย่างสบายๆแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเพียงแค่3คน
2: ค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยวันก่อนที่คุณโสพลสารัมประกาศก็คือว่าภายใน6เขาให้เวลา90วันใช่ไหมคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือยกเลิกสมัยที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาเป็นประธานสภาแล้วก็ไปออกระเบียบในการขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยพวกเนี้ยทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยสมัยอาจารย์วันนออาจารย์นอกจากมี8คนแล้วยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะคะ
1: ใช่
2: คุณโสพลบอกผมยกเลิกอันนั้นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วนี้มีปัญหาที่รู้กันก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็ภายใน90วันเนี่ยต้องไปสรุปให้ได้ว่าจะเอายังไงค่ะแต่วันนี้หมอวรงค์เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่า3คนพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องสวัสดิการต่างๆของสสและสวที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปแตะตรงไหนนะคะพี่ไพศาลแค่เท่ๆแบบไม่กินข้าวกลางวันก็ได้เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ตกลงกลับไปกินกันหรือยังคะเพราะเงินจ่ายเขาไปแล้วเพื่อเป็นงบประมาณประจำปีถูกไหมคะ
1: มันยังไม่เป็นระเบียบที่ออกมาหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นกติกาที่ชัดเจน
2: แค่บอกว่า
1: เป็นเรื่องความร่วมมืออะไรกันอยู่คร
2: ับ คือซึ่งไร้สาระอันนี้เพียงพูดจริงๆนะเพราะเงินจ่ายไปแล้ว32ล้านต่อปีอ่ะจ้างเขาทำนะถ้าเทียบตามตัวเลขไม่ผิดนะ
1: มีผู้ที่ประมูลอะไรไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
2: ก็ไปกินเถอะไปทานเถอะค่ะไม่ทานแล้วใครจะเอาไปทานล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ต้องแบบเท่แบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปค่อยไปว่ากันในงบประมาณปีหน้าว่าไม่ต้องทำประกอบเลี้ยงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ยังนิดหน่อยแต่เรื่องสวัสดิการที่ต่อเนื่องอ่ะมันยังไม่มีความคืบหน้าค่ะพี่เพชรแล้วก็ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสภาที่เวลาฝนตกอะค่ะหลังคารั่วบ้าง
1: เห็นว่ามี
2: ขยะ
1: มีกองขยะ
2: เวลาโอ้โหสกปรกมาก ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสัปปายสถานนะคะนี่เลยสารมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐสภาของไทยที่ใช้งบในการก่อสร้างถึงกี่หมื่นล้านนะคะ20,000 ล้าน
1: ใช่ขยะมันจะมาจากถ้าน้ำท่วมก็ต้องมีขยะเพราะว่ามันจะไหลมารวมกันณจุดหนึ่งครับ
2: ทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเกิดน้ำตกภายในสภาบ้างแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินชั้น B1 มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างน้ำท่วมสูงหลายเซนติเมตรรวมถึงพบขยะลอยมาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าต้องระดมพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำความสะอาดกันอย่างหนักก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ 9 โมงเช้าขยะออกพอมันท่วมใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าหากว่าถังขยะมันลอยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาก็เท่ากับว่า
1: ขยะก็ลอย
2: แล้วเขาทำยังไงอะคะบนตึกเป็นหมื่นหมื่นล้านสองหมื่นล้านแล้วทำให้น้ำท่วมได้อะคะ
1: คงมีจุดบอดอะไรอยู
2: ่ทำไมเวลาดิฉันไปห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมแบบว่าฝนตกในน้ำมันไม่ท่วมเลยว่าหลังคาไม่รั่วค
1: ่ะตึกราชการกับตึกเอกชนจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเวลาเกิดไอการรับแรงของแผ่นดินไหวก็ยังเคยมีกันใช่ไหมตึกเอกชนเนี่ยสูงค่ะตึกสตง.เยอะแยะเลยเห็นไม่เห็นเป็นไรทุกตึก
2: ดิฉันอยู่3 5ชั้นนะคะทุกวันเนี้ยที่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีร้าวสักนิดเดียวค่ะ
1: สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
2: ก็ดีไม่ดีเจ้าของขายปูนเนี่ยป่านี้ก็ไม่แน่ใจจับเต็มเทปูนลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เนี่ยก็มันเป็นสถานที่เนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องประมูลงานมาครับ
2: มันไม่มีคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันเลยเป็นอย่างนี้เงินภาษีของเราเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมได
1: ้
2: งงจริง
1: ไอ้ตกลงเขารับมงรับมอบจากผู้รับเหมาเป็นหมดแล้ว
2: ก็ประชุมในขนาดนี้มันก็ต้องส่งมอบแล้วนะคะถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยังไงอะคะ
1: ถ้าไม่ส่งมอบก็คงจะมีข่าวว่าต้องสั่งปรับแก้อะไรต่างๆไปแล้วนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมก็ต้องจัดงบใหม่ไปแก้ไปทำอะไรกันอยู
2: ่ค่ะน้ำท่วมไปด้วย
1: ก็อยู่ไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไป
2: ค่ะ
1: ก็ประธานเปลี่ยนไปก็มีการกวดขันต่างๆกันไปของยุคของอาจารย์วรรณนั่นก็เห็นว่าจะเตรียมของงของงบจะไปทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็รู้สึกถูกตรวจสอบมากกันเลยเลิกไป
2: ทางสถาปนิกเขาก็บอกออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสีเขียวปรากฏว่าจะไปทำไอ้บ่อน้ำเท่าที่ให้ทำเป็นสีเขียวจะไปทำเป็นอย่างอื่นห้องสมุดอยู่ตรงนี้เพื่อประชาชนเข้าได้ดีปรากฏจะย้ายห้องสมุดขึ้นข้างบนอีกมั่วไปหมดฮะ
1: ครับ
2: ค่ะบริษัทไทย President Food ที่ขายมาม่านะคะเผยว่าผลประกอบการไตรมาส1หดตัวทั้งยอดขายและกำไรค่ะรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 6,379 ล้านลดลง 9.53% ก็672ล้านเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่886ล้านลดลง 9.71% หรือ 95.33 ล้านก็ปรากฏว่าสินค้ามันหดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 10.21%ปัจจัยก็มาจากมันสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นแหละเพราะกัมพูชาเลยคือตลาดใหญ่ของเขาเลยยอดขายชายแดนยอดขายส่งออกไปกัมพูชาลดลงหมดค่ะเรียนนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่รัฐบาลเราพูดว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์แกคงลืมตัวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางเมืองแกบอกไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคิดว่าแบบจะได้ใจเหมือนเวลาคุณทินพูดว่าไม่เปิดด่านเดี๋ยวไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคาดผิดคิดว่าคนจะเฮ่อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาใช้บริการอยู่รออยู่
2: คนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องกับไม่เปิดด่านนะ
1: คนชานเมืองยังต้องพึ่งพาอยู่เยอะใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นรถไฟมันเป็นการสัญจรที่มันเร็วที่สุดละ ไม่ต้องไปจราจรติดขัดอะไรต่าง
2: ๆ เรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะพี่ไพศาลคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการประหยัดที่สุดเลยการขนจากท่าเรือเข้าเมืองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์เรียกว่าการขนจากนิคมอุตสาหกรรมไปลงเรือที่แหลมฉบังจริงๆก็เสียเวลาด้วยนะคะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่าถูกที่สุดเราเนี่ยมากกว่า 50% ของพลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างเข้มข้นที่สุดในประเทศไทยอ่ะเราฟุ่มเฟือยไปกับการใช้รถบนถนนค่ะที่ไพศาลเวลาที่มันถึงตาจนเรื่องเคยทำรายการพวกนี้มาเป็น10ปีก็จะพูดว่าเราต้องพัฒนาทางรางเราต้องพัฒนาทางเรือถูกที่สุดในการทำโลจิสติกคือเรือกับรถไฟกว่าที่จะได้เห็นรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นพอวันดีคืนดีบอกว่าไม่ให้ทางรางเข้ามาในกรุงเทพ
1: ปากไวไปนิดนะ
2: คุ้มที่สุดดีที่สุดคือเรือกับรางค่ะถูกที่สุดเลยคิดดูว่าเรือโยงลำหนึ่งอ่ะขนของได้เท่าไหร่
1: จริงๆเขาบอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าพวกรถตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องเข้ามาช่วงตั้งแต่หลัง4 ทุ่มไปจนถึงน่าจะว่าจะถึง5:00 อะไรเงี้ยนะก็จะมีช่วงเวลาแต่ไอ้ขบวนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่ดีเลย์ไป15 ชั่วโมง
2: 15 ชั่วโมง
1: จริงๆแล้วมันต้องมาตอนคืนดีเลย์แล้วมาตอนบ่ายดีเลย์ไป15 ชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เขาคงจะต้องไปสอบกันดู
2: เคยมีผู้ประกอบการพูดว่าจากแก่งคอยมาที่แหลมฉบังเนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันนะคะ
1: จากแก่งด้วยอะไรด้วยระบบราง
2: ด้วยกว่ามันจะเชื่อมกันได
1: ้ระบบรางใช่ไหม
2: ใช่ค่ะความไม่คล่องตัวสารพัดหลายวันค่ะไม่ใช่แค่3 ชั่วโมงอย่างที่เวลาเราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแต่อาจจะดีขึ้นแล้วในตอนนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ผมที่แรกผมยังนึกว่าเป็นเรื่องน่าจะพูดเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังสสบุญลวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จาก6 ล้านเป็น10 ล้านและเพิ่มรางวัลอื่นๆปรากฏว่าเสนอเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคละจะขอส่วนแบ่งกำไรเอามาให้ประชาชนนะที่เป็นรางวัลอะไรต่างๆนะคุณบุญลวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรแถลงวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตนได้ทำตามสัญญากับประชาชนโดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วโดยตามขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไปโดยส่วนการหารือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหารือด้วยนะก็ที่ตนเองเสนอเนี่ยบอกว่าก็จะให้รางวัลเลขท้าย2 ตัวจาก 1,000 บาทขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลละนะรางวัลที่1เนี่ยจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านซึ่ง10กว่าปีมาแล้วนะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเคย 1,000 แล้วขึ้นมาเป็น 2,000 เนี่ย10กว่าปีแล้วแล้วก็รางวัลที่1ก็3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีอันนี้ก็ผ่านมาจากที่ขยับขึ้นมาจากถึงวันนี้ก็เป็นอีก10ปีแล้วเช่นกันเพราะนั้นก็ถึงวาระที่จะต้องปรับเพิ่มควรจะปรับเพิ่มอีกครั้ง
2: แล้วมันควรจะเป็นการเสนอของสสหรอคะเพราะว่าการคำนวณนี่มันคือการพนันอย่างหนึ่งที่มันจะต้องคำนวณต้นทุนไม่ใช่หรอคะ
1: ก็
2: เป็นสถาบันแบ่ง
1: กรรมธิการเขาก็มีหน้าที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆมาช่วยชี้แจงประมวลดูอาจจะนำเข้ามาแล้วก็สรุปว่าไม่เหมาะสมไม่ควรไปไม่ได้แต่ว่ามีคนชงมาแล้วก็คือคุณบุรวีนี่ก็ชงเข้ามา
2: เ
1: สนอว่าอยากจะปรับเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องมีมติของกรรมธิการถ้าเขารับเรื่องนี้มาศึกษานะครับ
2: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ
2: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก้านาฬิกา17นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวกับการให้กรุงเทพบินได้อะไรมันจะเกิดก่อนกันนะฮะมีสั่ง
1: กรุงเทพบินได้นี่นโยบายใครนโยบายพี่เต้นะ
2: มงคลกิจสุขสินธารานนท์เต้พระราม7
1: ลงไม่ได้ก็มีตัวแทนมาลง
2: เขาใช้พื้นที่ท่าเรือริมคลองแสนแสบเปิดตัวภาสพงษ์ชัยยะวิริยะวานิชภาสพงษ์ชัยสระไอชอช้างยอยักษ์ชัยยะวิริยะวานิชอายุ47ปีจะให้ลงสมัครผู้ว่ากทมนโยบายมี6ด้าน1รถยนต์รถจักรยานยนต์บินได้2พัฒนาคลองแสนแสบให้ใสเลยนะถ้าใสแล้วมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าใสแล้วไม่มีกลิ่น
1: เอามาดื่มได้เลยใช่ไหมเห็นว่าจะให้น้ำคลองแสนแสบนี่นำมาดื่มได้เลยครับ
2: ค่ะ3ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง4จัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันของกรุงเทพเพื่อจำหน่ายน้ำมันราคาถูก5จัดตั้งสำนักสัตว์ดึกดำบรรจุลสิทธิ์พาร์คจะไม่เดินไปใกล้เลยกลัว
1: มีอะไรมีนโยบายอะไร
2: จะไม่เดินไปใกล้เลยสำนักจุฬาสิกพาร์คกลัว6เพิ่มเงินตอบแทน 10% ให้ข้าราชการนี่จะเอา 10% นะข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องมีดัชนี BMI LDL LDL นี่คือไขมันดีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก่อนหน้านี้มีคนจะมาสมัครหลายรายนะในค่ายผมมาทั้งอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.ก็มีแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผ
1: ม
2: จะมาให้ผมส่งแต่ไม่เห็นด้วยคือแกตั้งนโยบายแกก่อนไงแล้วแกก็เรียกคนมาดูว่าใครรับได้กับนโยบายของแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคุณภาสพงษ์เนี่ยเป็นคนที่รับได้กับนโยบายของแกค่ะก็เลยโอเคนี่แหละแล้วก็ภาสพงษ์คุณภาสพงษ์นี่เป็นใครจุดขายเขาบอกเขาเป็นลูกนักการทูตเรียนจบวัดเด่นจบปริญญาตรีและศาสตร์รามเล่นหุ้นแล้วก็เคยส่งออกบ้างค่ะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เกิดที่ศิริราชค่ะ
1: ก็คนหาเสียงหลักก็คงจะเป็นคุณเต้นะองแกก็มีแนวจากการหาเสียงล่าสุดมาก็คือขายนโยบายอะไรที่สื่อก็จะมีความรู้สึกน่าตื่นเต้นเป็นสีสันเป็นสีสัน
2: ค่ะคือฮาบือหวา
1: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกเอ้ยมันขายนโยบายที่มันทำไม่ได้แล้วมันจะคนจะไปเชื่อถือได้ยังไงเออแกย้อนมาก็น่าคิดเหมือนกันจะบอกว่าเอาแล้วที่นักการเมืองพูดนโยบายนู่นนี่กันอย่างมึงก็เห็นมึงก็ทำไม่ได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอเราก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลให้ว่าไปนะฮะ
2: แต่บางทีที่ทำไม่ได้อ่ะ
1: เวลาผมเครียดผมก็จะโอเคหันไปมองข่าวที่แกให้สัมภาษณ์หรือเสนอนู่นเสนอนี่ไปครับ
2: ค่ะและบางครั้งเราก็ดีใจนะคะที่เขานโยบายที่เขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้นะแล้วบางอย่างที่เขาทำสำเร็จเราก็รู้สึกโอ้โหกลัวจริงเลย กลัวทำสำเร็จบางอย่างสำเร็จแล้วก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เช่นกัญชาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยมีร้านกัญชาทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ก็ว่าไปแต่การที่ไปที่ไหนก็เห็นมีร้านกัญชาไปทั่วเนี่ยไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นการหาเสียงไว้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะ
1: จ้า
2: ค่ะ
1: เออวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริแถลงเรื่องมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเรื่องการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหมเนื่องจากถือว่าเป็นมติที่ได้ข้อยุติแล้วโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกฎหมายและพระราชกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการไปแล้วซึ่งรายละเอียดของสินค้าควบคุมอยู่ในข้อกำหนดของสมช.แถลงสั้นๆนะแถลงสั้นๆนะฮะคราวนี้ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมดูนะว่ามันจะประกอบไปด้วยมาตรการในการคุมสินค้าชายแดนอะไรยังไงบ้างครับ
2: ค่ะพี่เพศานคะคุณอนุรักษ์เขาชมพี่เพศานค่ะ
1: ว่า
2: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: รู้อะไรนะ
2: รู้ทุกวิชาชีพเลย
1: เช่นอะไรบ้างวิชาชีพอะไรบ้าง
2: เขาชมพี่เพศานก็ไม่ได้ชม
1: นั่นสินั่นสิ
2: ไม่อันนี้ไม่ชมดิฉันมั่นใจไม่ได้ชมดิฉัน
1: วิชาชีพอะไรบ้าง
2: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: กันแน่กันแหน่มาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวดูก่อนนิ้วโป้ง
1: กันแน่กันแหน่หรือเปล่าน
2: ิ้วโป้งมือค่ะมือยกให้ทั้งหมดขยายแล้วมือค่ะมือยกให้ห้านิ้วเลยค่ะ
1: ไม่รู้ว่าในพูดถึงกรณีอะไรยังไงเราคุยเรื่องอะไรอันสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องอะไร
2: เอ้ยเรียนพูดเรื่องอะไรเรื่องลอตเตอรี่ดิฉันก็พูดเรื่องนักการทูตดิฉันก็พูดดิฉันก็พูดเยอะจริงๆอะนะจริงก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ทุกอาชีพอะไรหรอกบางทีอายุมากแล้วมันก็ต้องรู้บ้างใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: รู้บ้างคุณอานสลากินแบ่งแนวคิดจะใช่มันทั่วประเทศส่วนเต้ให้ปล่อยไปบ้างโอเคเข้าใจเต้ก็ปล่อยไปป่ะก็ขำๆไม่ว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอ๋อคุณอันอย่าไปคิดมากก็มันเป็นขยะเหมือนกันกับคนที่อยู่ในนั้นแหละอันนั้นเรื่องอะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
2: อ๋อเรื่องรัฐสภา
1: อ๋อเรื่องรัฐสภา
2: เนี่ยเห็นไหมมหาว่าดิฉันแบบนั่นนะท่านผู้ชมก็น้อยที่ไหนล่ะคุณโรสบอกว่าคุณมาเนตเนี่ยจัดรวมพลประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนจะย้ำเตือนให้ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าพวกเขาเคยเป็นบริวารที่ฝรั่งเศสต้องคอยปกป้องและยืนเคียงข้างเมื่อบริวารมีภัยเรื่องสอพลแล้วก็ต้องยกให้ตระกูลนั้นแหละเข้มข้นมากนะคะคุณชุสนะบอกถ้าส่งออกน้ำมัน 7A1 ได้ก็คงรวยไม่ไหวแล้วครับค่ะแล้วมีคนสงสัยว่าที่คุณณัฐพงศ์พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องให้เชิญมาโครงมาเนี่ยแล้วก็ให้เสนอนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเขาสงสัยว่าจะมีท่านองตวนอยู่เบื้องหลังค่ะ
1: องตวนที่ว่าเนี่ยคอยพา ใช่ไหมพามาโครงไปชมมวยไงองตวนนี่แหละองตวนปิ่นโต
2: องตวนปินโตอ๋อองตวนอ๋อแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิยมบุตรอยู่เบื้องหลังปั๊บองตวนเป็นคนที่ดูแลค่ะ
1: ใช่ไหมคุณเป็นนักมวยนะองตวนนะ
2: ค่ะอ๋อนี่คุณสมชาติเปสตันดีบอกเก่งจริงครับผมเห็นด้วยอีกคนหนึ่งเห็นไหมพี่เป็นสารเก่งจริงๆประสบการณ์สูง
1: ชื่ออะไรคุณสมชาตินามสกุลเลยนะ
2: เปสตันดี
1: เปสตันดี
2: ที่ทำหนังไงฮะ
1: ใช่ใช่
2: ชื่อคุณอะไรนะ
1: ค
2: ุ
1: ณอะไรคุณอะไรนะเปสตันดีเนี่ย
2: ค่ะ
1: คุณสันใช่ไหม
2: สันเปสตันดีนานแล้วใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายอิหร่านใช่ไหมเป็นอิหร่านว่าอิหร่านหรือว่าอิหร่านหรือปากีสถานอะไรนี่แหละ
2: คุณขุนพันธ์บอกว่าหมอ
1: คุณสันหรือคุณรัฐคุณรัฐเปสตันยี
2: ป่ะรัฐเปสตันยีจำชื่อไม่ได้บางทีพอจะนึกๆแล้วก็เดี๋ยวนึกแล้วไปกันใหญ
1: ่โอ้เป็นปูชนียบุคคลเลยวงของวงการภาพยนตร์ไทย
2: ค่ะ
1: แล้ว
2: ทำเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นคุณรัฐเปสตันยีแล้วก็เรื่องนั้นด้วยนะอะไรโรงแรมนรกนี่อะไร
2: ชอบมากเลยสมัยนั้นชอบดูเวลาเขาพากย์จริงๆเหรอคะท่านรักกันนะก็ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
1: ก็เนี่ยผมยังดูอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะเรื่องอะไรที่คุณประจวบเลิกยามดีเล่นเป็น
2: เงิน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณประจวบเลิกยามดีน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกหรืออะไรเนี่ย
2: ค่ะ
1: คุณประจวบเลิกยามดีแล้วก็นางเอกนี่คือคุณนั่นนะที่หายสาบสูญไปอะภรรยาของคุณชาลีธนวิจิตรอ่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรสิรินทิพย์สิริวัน
2: สิริวัน
1: คุณสิรินทิพย์สิริวันเป็นนางเอกเพราะคุณสิรินทิพย์นี่ก็ลูกครึ่ง
2: เป็นลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเชื้อสายเยอรมันก็เป็นลูกครึ่งตอนสาวๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลูกครึ่งคุณอมลา
2: คุณอมลา
1: ส
2: วรรค์
1: นี่ลูกครึ่งแล้วก็คุณเนี่ยคนนี้ที่คุณสิรินทิพย์สิริวันเนี่ยลูกครึ่ง
2: ค่ะ
1: เร
2: ื่องหมอดูดูดกรรมที่ลำพูนที่กำลังดังเนี่ย
1: อย่าเอ่ยชื่อนะขอร้องนะเรียกว่าหมอดูดูดกรรมเฉย
2: แต่ว่าพวกหมอดูนี่ชื่อไพศาลกันหลายคนนะพี่เลย
1: ผมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมีไพศาลทั้ง4คน
2: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเขาเลี้ยงรุ่นเขาก็จะพยายามรวมไพศาลให้ครบ4คนซึ่งยังไม่ครบสักทีนึง
2: ค่ะ
1: เป็นสื่อคนหนึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งอ่ะไพศาลหมดเลยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเด็กเรียนมัธยมต้นด้วยกันนะ
2: รอดไปไม่มีหมอดูสักคน
1: ไม่มีหมอดูนี่น่าจะรุ่นน้องไม่รู้โดยวัยน่าจะยังเป็นเด็กรุ่นน้องอยู่
2: ค่ะ
1: ก็ผมก็เคยได้ยินเรื่องอย่างที่คุณอะไรนะที่เขาเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
2: อ๋อโน้ต
1: คุณอุดมแต้พาณิชย์อ่ะเขาก็เคยเอาเรื่องมาเล่าผมจำได้ผมก็จำได้เนี่ยแหละเขาเล่าก็ไปมาเนี่ยก็เห็นว่าข้อมูลตรงกันที่คุณอุดมแต้พาณิชย์เขาเคยพูดถึงเน
2: ี่ยเรื่อง
1: หมอดูคนเนี้ยหมอดูแก้กรรม
2: คนเนี้ยคนนี้ที่อุดมเคยเอามาเล่นมาก่อนเหรอ
1: ใช่ใช่20กว่าปีที่แล้ว
2: อุดมล้อตอนนั้นว่ายังไง
1: เดียวแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวว่ามีหมอดูแก้กรรมที่เขาทางภาคเหนือที่เขาแก้กรรมเขาอะไรต่างๆเก่งแกก็เลยอยากไปดูนะแกก็เลยให้คนขับรถ
2: พาไปค่ะ
1: ทีนี้คนขับรถ
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยค่ะ
3: ครับดีเจด้งนะครับจามอนครับดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2ทุ่มกันนะพี่กล้วยเนาะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีแฟนๆอยู่กับเรา70กว่าท่านเลยนะคะคุณอาเกนบอกว่าชมจากพะเยาคุณหนุ่นเมืองคอบอกอุ๊ยน้องก็บอกคนเมืองเพชรหน้าตาดีทุกคนคุณปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลนะคุณวัฒนศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะคุณนงลักษ์นะคะคุณอเมซอนนะคะคุณณรงค์วิทย์นะคะแล้วคุณยายออสบอกว่ากำลังชมดูอยู่คุณอดุลนะคะแล้วก็คุณยายออสนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณคนค่ะคุณวัฒนาพรค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันอีก10ข่าวรอบทิศกันค่ะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ด้องการจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือจดทะเบียนเพื่อจะคุ้มครองใช่ไหมแล้วเกิดเราเจออะไรเป็นคนแรกเนี่ยเราก็ไปจดไว
3: ้
2: เขาบอกล่าสุดมีการไปจดเสียงหัวเราะแล้วนะท้ายด้องคิดเนี่ยเสียงหัวเราะคิดว่าเสียงหัวเราะดาราคนไหนที่จะไปจด
3: เสียงหัวเราะเหรอพี่
2: จะเขาเรียกไงหัวเราะแบบอะไรเงี้ย
3: อันดีเจนุ้ยเหรออ
2: ุ้ยแสดงว่า
3: อะไร
2: แสดง
3: ว่าเก่ง
2: ใช่ดีเจนุ้ยใช่ใช่วันนี้นางอรมนทราบตวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าตั้งแต่ไทยเนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะหรือเสียงอื่นที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยคือดีเจนุ้ยหรือว่าธนวัฒน์ประสิทธิสมพรยื่นจดเครื่องหมายเสียงคือเสียงโหระของตัวเองถือว่าเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมขณะพี่ทำเหมือนที่เธอยังพูดถูกเลยเนี่ยเสียงหัวเราะของตัวเอง
3: เขาเป็นเอกลักษณ์จริง
2: ใช่ที่
3: เป็น
2: ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยต่อกลมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะเขาบอกที่คนดังๆเนี่ยของโลกเนี่ยที่ว่ามีจดแล้วเนี่ยใครรู้บ้างเทเลอร์สวิฟต์ก็จดแล้วนะ
3: เ
2: เออที่ยื่นจด
3: เครื่องหมายเสียงเอาไปทำเงินได้ไง
2: เขาบอกเสียง2รายการ Hey is Taylor Swift คือเขาอาจจะตอนพูดอาจจะไม่เหมือนอาจจะแบบเป็นเอกลักษณ์กันเนาะ Hey is Taylor Swift อะไรเงี้ยเออดีจังแล้วดงคิดว่าดงจะไปจดไหม
3: เราจะไปจดเสียงอะไรเดียวนะไม่จด
2: เดี๋ยวเออเธอต้องพยายามผลร้อยให้มันเป็นเอกลักษณ์เลยนะไปแล้วเออก็นี่เป็นมิติใหม่เนาะเออ
3: เสียงเดี๋ยวทำเสียงผลร้อยให้เหมือนแกะนี่มา
2: เฮ้ยไปกันใหญ่แล้วไป
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แต่ข่าวนี้หัวล้อไม่ออกนะครับโอ้โหตาเท่านะครับผู้เท่าวัย69แล้วนะฮะ69นี่แกยังฟิตปึงปังอยู่ล่าสุดระแวงเมียจะไปมีชู
2: ้
3: นะครับเอามีดไล่กระซวกเมียตัวเองเลยครับโอ้โหนะหลานเข้ามาห้ามถูกแทงเข้าไปด้วยนะฮะเนี่ยถึงจะ69แล้วแต่ก็ยังถึงอ่ะไม่อยากให้เมียไปคุยไปยุ่งอะไรกับใครนะครับก็ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บอายุ22คนนึงนะฮะชื่อว่ากิตติพงศ์ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะครับคนนี้เนี่ยเป็นหลานนะก็ล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางผู้ก่อเหตุนะครับเป็นคุณตาวัย69ชาวบ้านรู้จักกันนะฮะตาโฮงนะครับเป็นคนลำปางนี่แหละนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่สภ.วังเหนือนะครับคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยนะครับเป็นภรรยา นะฮะยายบัวไผ่เนี่ยนะฮะเป็นภรรยาของคุณตาอายุ69เนี่ยเล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาบุญทรงเนี่ยถึงมันจะอายุเยอะนะแต่มันระแวงระแวงว่าฉันเนี่ยจะไปมีชู
2: ้
3: ระแวงอยู่ตลอดเวลาพอระแวงปุ๊บก็โมโหด่าทำร้ายร่างกายที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยรองรับมือรับเท้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าโดนจนคิ้วแตกก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยหัวบวมปูดเลยเออนะฮะหนักสุดคราวนี้นี่สิถึงขนาดเอามีดทำครัวเนี่ยนะฮะยาประมาณฟุตหนึ่งนะพี
2: ่ค่ะ
3: เออมาไล่แทงตัวคุณยายหลานออกมาช่วยโดนแทงไปด้วยโอ้โหมีแกหึงหนักนี่เขาเรียกหึงหนักจริงๆนะครับเออนี่นะฮะก็คือแกเป็นคนที่ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็คุณยายบอกก็ต้องให้ได้รับบทเรียนไปทางกฎหมายนะแล้วก็อยากฝากให้แบบว่าคุณตาเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะฮะอย่าหึงกันเลยอายุปูนนี้แล้วคุณยายบอก
2: ปูนนี้แล้วเนี่ยแหละไอ้คำว่าปูนนี้แล้วแหละพี่นะ
3: ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเรื่อง
2: คนเรานี่ก็ยังมันบางทีมันพี่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวพี่ว่าเนาะ
3: อืมครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8เนี่ยผู้ประกอบการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนเขาเดือดร้อนกันเลยตอนนี้มีการปิดด่านชายแดนเป็นจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งปิดมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเลย15ที่ผ่านมานี่แหละ15พฤษภาคมนะคะเพราะว่ามีผู้ค้าบางคนเนี่ยไปใช้จุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งเนี่ยไปลักลอบส่งออกยาเสพติดจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็เลยปิดชั่วคราวไงปิดชายแดนชั่วคราวเลยปรากฏว่ามีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน50กว่าคนเหมือนเนี้ยก็เลยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะบอกว่าเวลาปิดด่านค้าชายแดนจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนมีสินค้าตกค้างมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนก็กังวลใจเพราะว่าทางการบอกว่าจะมีการเตรียมจัดระเบียบการค้าชายแดนนะปกติเนี่ยจุดผ่อนปลนเนี้ยเขาบอกเปิดให้มีการค้าขายสินค้ากันทุกชนิดได้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะให้มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งขอให้เปิด อนุญาตให้ส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังเมียนมาเนี่ยได้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะให้ไปอ่ะขอไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งสองวันนะคะแล้วก็ขอให้รถจนผ่านแดนไปได้อาทิตย์ละ4วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดจะปิดแบบเนี้ยผู้ประกอบการบอกว่าโหไม่ไหวเลยต้องนับหนึ่งใหม่แล้วก็สินค้าที่เตรียมที่จะส่งไปที่เมียนมาเนี่ยต้องรับผลกระทบแล้วก็แบกภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานงานกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเพื่อรับทราบปัญหานี้ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้เปิดไหม
3: อืมครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: เตือนภัยสักนิดนึงนะเดี๋ยวนี้นะโอ้ขนาดอาบน้ำอยู่ในห้องในบ้านของตัวเองอะนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นคอนโดเป็นหอพักอะพี่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบ้านของตัวเองเนาะปรากฏว่าโดนคนแอบดูตอนอาบน้ำนะฮะกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้นะครับจับภาพไว้ได้ผู้ชายหัวโล้นนะครับไปยืนแอบส่องอยู่บริเวณชั้นหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเขาก็จะชั้นหนึ่งเขาก็จะมีห้องแล้วเนาะห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่ชั้นหนึ่งเลยมันจะไม่ได้เป็นใต้ถุนนะฮะมันจะเป็นห้องพักชั้นหนึ่งแล้วก็ระเบียงเนี่ยแทบจะปีนออกมากระโดดเข้ากระโดดออกได้เลยอ่ะนะครับก็ชายหัวโล้นเนี่ยไปยืนแอบดูผู้หญิงชาวลาวนะเธอเป็นสาวลาวนะดูอาบน้ำเขาก็เลยมาโพสต์เตือนภัยกันนะครับว่าให้ระวังนะฮะว่าในหมู่บ้านของพวกเราเนี่ยหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้เนี่ยมีโจรโรคจิต ที่ตึก54มาแอบดู2ครั้งแล้วให้ระวังกันด้วยเอาอะไรมาปิดที่ห้องน้ำปิดให้ดีๆนะครับนะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะเป็นภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมตอนประมาณ 3:30 นชายคนนี้สะพายกระเป๋าเป้ยืนชะโงกไปที่หน้าต่างห้องน้ำแล้วลักษณะมือเนี่ยเหมือนจับไปที่นะเป้ากางเกงของตัวเองนี่หรอพี่นะเขาคงจะกำลังดูไปด้วยมีอารมณ์ไปด้วยอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสภ.บางใหญ่ไปคุมตัวนายบัณฑิตอายุ53ปีเป็นพนักงานบริษัทรับจำกัดแมลงนะครับคนนี้แหละที่เป็นคนไปยืนแอบส่องดูผู้หญิงชาวลาวอาบน้ำยอมรับดื้อๆเลยน้องเขาสวยแอบชอบน้องเขาก็เลยไปยืนส่องมาแล้ว2ครั้งแต่ระหว่างส่องผมไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เอามือจับอวัยวะเพศเขาว่าอย่างนั้น
2: ชอบก็ขอดูแอบดู
3: เขาแค่ดูเฉยๆเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ในคลิปเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนกับลักษณะคือช่วยตัวเองไปด้วยนะครับตำรวจบอกลักษณะนี้มันคุกคามทางเพศ
2: อ
3: ีกทั้งยังเป็นการแสดงกิริยาและพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อหานะฮะสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีปรับ 10,000 ถึง 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้วแล้วไปสารภาพกับตำรวจด้วยนะว่าตอนทำมันก็น่ากลัวนะพี่พ่อนะเขาเมาด้วย
2: ค่ะ
3: เขาดื่มมาด้วยแล้วอย่างนี้ความปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนนะ
2: จะต้องสืบสวนแหละมันไปเชื่อเขาไม่ได้
3: ต้องคอยช่วยๆกันดูมาช่วยกันสอดส่องครับ
2: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะน้องโด่งคุณผู้ฟังวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องสุนัขเรื่องหมาอะไรเงี้ยเนาะว่าเอ้ยปล่อยให้หมาแบบว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดแล้วก็เห่าไล่กวดชาวบ้านเฮ้ยแต่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่ที่จังหวัดระยองปรากฏว่ามีอยู่ๆอ่ะมีผู้ชายเข้าไปทำร้ายสุนัขของเขาโดยกระทืบแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นใส่สุนัขด้วยแล้วก็หนีจากบ้านไปเลยอ่ะ
3: แต่ว่า
2: แต่บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะบันทึกชัดเจนมากเลยอ่ะเขาก็เลยไปแจ้งความเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคุณนิพาอายุ38ปีบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุถึงในบ้านเลยเป็นช่วงของวันที่เมื่อวานเนี้ยเป็นช่วงเย็นของเมื่อวานเนี้ยตอนนั้นตัวเองเนี่ยกำลังย่างปลาอยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยรู้จักกันว่าชื่อนาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดว่าไหนขอดูหมาหน่อยสิได้ข่าวว่าหมาดุเหรอแล้วก็ไปที่หมาเลยแล้วก็ใช้เท้ากระทืบแล้วก็หยิบสีสเปรย์ไปพ่นใส่ทันทีเลยอ่ะตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเจ้าของบ้านยืนยันนะดงบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยกับผู้ก่อเหตุแล้วก็หมาของตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไปกัดหรือว่าทำร้ายใครเลยเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วก็หมาเนี่ยปกติก็จะล่าไว้ในบ้านไม่ได้วิ่งไปเพ่นพ่านหรือว่าก่อความเดือดร้อนกับใครเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยวิจารณ์กันใหญ่เลยเอ้ยทำไมอยู่คนนี้ทำแบบนี้นะคะเจ้าที่เขาเลยรับแจ้งความเขาบอกเดี๋ยวจะเร่งดำเนินตามตัวดำเนินคดีตามตัวมาเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะตำรวจเขารับแจ้งความมาแล้วแหละเดี๋ยวคงจะมาสอบสวนแล้วแหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก่อนแล้วเข้าไปถ้าเกิดหมาไปอะไรกินว่าไปอย่างนึงแต่เข้าไปแล้วก็พูดว่าไหนดุเหรอไหนมาขอดูหมาในซีได้ข่าวว่าหมาดุเหรออะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเนาะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ ไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
5: ครับพี่เวลาเจอเด็กแว้นกลางคืนมาแว้นแว้นแว้นแว้นอยู่หน้าบ้านพี่มันก็น่ารำคาญ
6: นอนก็ไม่หลับเสียงดัง
5: นอนไม่หลับ
6: เ
5: ออบางทีเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาอยู่ถนนเนี่ยเสียงยังถึงเลยนะแล้วบ้านที่ต้องอยู่แบบตึกแถวที่อยู่ริมถนนเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเข้าใจหัวอกเลยครับสาวลำปางคนนี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อคืนตีหนึ่งเด็กแว้นนะครับจู่ๆมาเบิ้ลเครื่องมาเบิ้ลท่อหน้าบ้านที่ถนนหน้าบ้านเธอนะฮะเธอก็เลยทนไม่ไหวถ่ายคลิปแต่ตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็มีคำแถมให้ไปด้วย
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นะคำด่าเอาด่าแบบที่ออกอากาศได้แต่ว่าเขาเราจะด่าแบบสุภาพแต่ให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าเขาจะด่าแบบยังไงนะครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไอ้ส้นเท้าคุณไม่ไปลองรถบนศีรษะบิดาคุณล่ะแล้วก็บอกว่าใครมีบ

0: แสแจ้งเลยไอ้เวทน้ำเงินเนี่ยมีรางวัลให้นะครับเธอบอกว่าตูจะแจ้งความจับมาลองรถมาเบิ้ลเครื่องตีหนึ่งตีสองตีห้ารอบตูจะนอนตูทำงานมาเหนื่อยเออนะครับอย่าให้เจอนะอย่าเป็นว่าอย่าให้เจอจะนะนี่นะฮะเขาก็เอามาโพสต์วันนี้ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังที่เป็นคนอัดคลิปนี้ชื่อว่าน้องนุ๊กพี่น้องนุ๊กนี่สงสัยคุณแม่จะชอบคุณนุ๊กสุทธิดานะ
1: ค่ะ
0: ชื่อเหมือนนี่เลยช
1: ื
0: ่อนุ๊กสุทธิดา
1: โอ้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลย
0: เออเหมือนนี่ไงไอ้ที่มาทำงานของเราพี่รายการผมอะชื่อเบิร์ดธงชัย
1: ชอบพี่เบิร์ด
0: เขาบอกว่าแม่เขาก็ชอบพี่เบิร์ดธงช
1: ั
0: ย
1: บก
0: เนี่ยนี่ก็นุ๊กสุทธิดานะน้องนุ๊กเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอ้ยพี่หนูไม่ไหวแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยพวกเนี้ยนะฮะมันจะมาลองรถตอนประมาณตีหนึ่งกว่า มาละเออวันนั้นด้วยความโมโหก็เลยออกมาที่ระเบียงแล้วก็อัดคลิปไว้นี
1: ้
0: นะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านหรือตามจับหร
1: ือ
0: ถ้าใครนะมีเบาะแสนะฮะแจ้งมาเธอจะให้ 1,000 บาทถ้าสามารถที่จะเอาไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจตามจับไอ้รถเวฟสีน้ำเงินที่ท่อดังๆคันนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยความอดทนของคนมันถึงสิ้นสุดได้ยอมเสียเงินพันนึงอ่ะท
1: ้
0: ายน
1: ี่
0: โดนจับอ่ะเอาคิดดูสิ
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะอ่าวไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งที่เมื่อกี้ดงบอกแล้วว่าเตรียมลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่อ่ะแล้วเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้ทำยังไงนะคะธนาคารกรุงไทยก็บอกมาว่าวิธีการก็คือเปลี่ยนเบอร์แอปเป่าตังค์ด้วยตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยแต่ยังมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติขั้นตอนทำอย่างนี้ค่ะดาวน์โหลดและอัปเดตแอปเป่าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็เปิดแอปเป่าตังค์กดยินยอมในหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัวกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ใช้งานในปัจจุบันแล้วก็รอรับOTP นะคะแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือว่าสแกนใบหน้าตามที่ระบบแนะนำแล้วก็ตั้งพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วก็เตรียมพร้อมรอรับสิทธิ์เลยแล้วกรณีคนที่ไม่มีแอปกรุงไทยเน็กอ่ะหรือเบอร์เดิมถูกระงับไปทำยังไงนะคะก็บอกว่าให้เจ้าของเนี่ยบัญชีนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อให้เจ้าที่ทำการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเนื่องจากว่าใช้เวลาอัปเดตเนี่ยวันสองวันหนุนกันนะเออก็นี่คือเป็นทางสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปอ่ะกระเป๋าตังค์อ่ะ
0: นะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะพี่ว่าเดี๋ยววันจันทร์น่ะคนเต็มแบงค์กรุงไทย
1: เออไปก่อนถ้าเกิดคนไม่รู
0: ้ชาวบ้านทำไม่เป็นทำไม่ได้
1: อ
0: ่ะก็ต้องไปกรุงไทยอ่ะต่างจังหวัดก็อย่างนี้เหมือนช่วงครั้งก่อนๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออมันยืนยันตัวตนไม่ได้มันเข้าไม่ได้ก็ไปกรุงไทย
1: แต่มันยากนะถ้าเกิดว่าใครใช้เหมือนเดิมเนี่ยกดเข้าไปเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าเราหรือแม้แต่ถ้าอย่างเราผมเชื่อว่าอย่างพี่กลวยอย่างผมถ้าเกิดว่าถึงเราจะเปลี่ยนเบอร์เราก็พยายามหาช่องทางทำได้นะ
1: ใช่แต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็ไปเลยไปแบงค
0: ์แต่ชาวบ้านอ่ะ เขาไม่เป็นจริงนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ
1: เข้าใจเลยเข้าใจ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ใหม่นะฮะที่ปราจีนบุรีเออเขาบอกว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครแบบถักเปียเก่งๆนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนเลยพี
1: ่
0: ตอนเช้ารับถัดเปียหัวละ20บาทเออลดเวลาผู้ปกครองบอกโอ้โหมานั่งถัดให้ลูกไปทำงานไม่ทันยอมเสีย20บาทแล้วสวยด้วยพวกนี้ถัดสวยด้วยนะครับผ
1: ู้
0: สื่อข่าวเลยลองไปดูซิว่ามันเป็นอาชีพที่แบบไม่ทำเงินได้จริงหรอฟังก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาเสีย20บาทนะแค่ทำผมให้ลูกเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเด็กต่อคิวกันนะฮะเขาเอาโต๊ะพับเล็กๆกับเก้าอี้ตัวหนึ่งไปนั่งนะเขียนว่ารับถักเปีย20บาทพร้อมหวีฟรี โปรโมชั่นคือหวีให้ฟรีคุณจะสระผมหัวกระเตงมาจากบ้านอ่ะตอนมอไซค์แม่เข้ามาเหอะหัวฟูมาเหอ
1: ะ
0: ก่อนเข้าโรงเรียนสวยได้20บาทนะครับนี่ฮะก็เจ้าของไอเดียถักเปียเนี่ยนะฮะอายุเพิ่ง31เองนะครับชื่อว่าคุณรัตนาเธอบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนะฮะขายของในตลาดนัดคนซื้อน้อย
1: ก็ต้องหา
0: คิดว่าเอ๊ะ
1: คิดถึงวิธีการหาตังค์
0: ให้ได้เงินเยอะขึ้น
1: ไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยเนาะใช
0: ้
1: ฝีมื

0: ยี่สิบเนี่ยก็เยอะนะ
1: แล้วผมเห็นในแอปต่อเมื่อวันก่อนเห็นลูกสาวมาให้ดูร้านขายของหน้าโรงเรียนนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาเครื่องหนีบผมอ่ะเครื่องหนีบผมที่ทำให้เรียบๆอ่
0: ะ
1: มาเสียบแล้วก็ให้บริการเก็บเงินสิบบาทหรือ20 บาทไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าสาวๆเขาอยากแบบผมแบบตรงๆเดินเข้าโรงเรียนเนา
0: ะ
1: เขาก็มาถึงก็นั่งเลย4-5 คนแล้วก็เนี่ยเอาเครื่องหนีบอ่ะที่ทำความร้อนอ่ะหนีบ
0: ค่ะ
1: โอ้นะครับนี่ได้ตังค์เหมือนกันร้านค้าพวกนี
0: ้ค่ะ
1: นะสุดยอดไอเดียครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โหอันดับ2นะคะด้งเวลาฝนตกเนี่ยเจ้าตัวแมงเม่าเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมโอ้แต่ใครจะคิดว่าแมงเม่าเนี่ยทำให้รถชนกันได้อะทำให้รถชนกันเสียหลักใช่ที่ถนนสายบ้านโคกงามบ้านห้วยตาดตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากเลยมีแมงเม่าบินไปเล่นเสาไฟฟ้าริมทางถนนทั้งสองข้างแมงเม่าก็นอนตายเกลื่อนถนนนับแสนตัวเขาบอกเช้าวันนี้มีรถเก๋งรถกระบะรถพ่วงที่วิ่งผ่านเส้นทางเนี้ยถนนลื่นจากตัวแมงเม่าเนี่ยเสียหลักตกข้างทางไปแล้ว8 คันคือ8คันเนี่ยวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปมันสวนกันนะ8คันรวมแล้วเนี่ยก็คือ16 คันโอ้โหไม่ชาเชื่อเลยเขาบอกลื่นเพราะว่าตัวแมงเม่ามันเยอะลื่นลื่น16 คันเลยอ่ะ
1: มันลื่นปีกมันอะไรอย่างเงี้ยหร
0: อมันเกิดถนนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจสภ.ด่านซ้ายนะแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไอ้แขวงทางการเลยที่2ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยกช่วยเหลือรถที่ว่าชนกันแล้วก็ลงข้างทางดีนะไม่มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บนะเพียงแต่ว่าลงข้างทางทำการเก็บกวาดแมลงเม่าที่ถนนเนี่ยก็เลยบอกโชคดีที่ไม่มีรถคันไหนได้รับบาดเจ็บนะคือเสียหลักอ่ะชนกันแล้วก็ลงข้างทางโอ้แต่ก็กระโปรงกระเปิงหน้ารถเปิดอ่ะโอ้แมงเม่ามีเรารู้ว่าแมงเม่าบินเข้ากล่องฝาไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: สั้นๆเลยครับวันนี้นะฮะนอกจากแมงเม่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รถไฟเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นที่เป็นแบบรถไฟโครงเหล็กแล้วโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังเนี่ยอันนี้ก็ระวังนะพี่มันก็เป็นเหมือนชิงช้าแต่มันทำเป็นรูปรถไฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เด็กที่ไปนั่งได้2-3 แถวนะฮะที่อุดรเนี่ยเกิดเหตุเด็กป.3นะครับเล่นแล้วปรากฏว่าคงวิ่งเข้าไปใกล้ๆตอนที่เพื่อนกำลังโยกอ่ะนะฮะโดนไอ้รถไฟชิงช้าเนี่ยชนเข้าที่หน้าอกตับฉีกเสียชีวิต
0: อุ้ย
1: โอ้แล้วเนี่ยคดีผ่านมา10 เดือนแล้วนะฮะ
0: ค
1: ดีไม่คืบเลยครอบครัวก็เลยบอกยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนะครับเนี่ยก็เลยออกมาขอความเป็นธรรมนะฮะเหตุเกิดที่โรงเรียนเหตุเกิดในโรงเรียนนะ
0: อ
1: ย่างหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
0: อ๋อแล้วทำไมโรงเรียนเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยล่ะมันเป็นเกิดจากเครื่องเล่นนะ
1: แล้วทางกระทรวงทางสพ.เลยต้องเข้าไปเยียวยาครอบครัวหน่อยนะฮะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันเกิดในโรงเรียน
0: อ
1: ่ะก็ต้องดูแลหน่
0: อ
1: ยแต่คุณแม่เขาบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรทางคดีเลยนะคร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวก็ออกมาร้องเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาคงจะรับทราบกันแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็นประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณ ทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เปาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมง

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับวันนี้วันที่21วันพฤหัสนั่นเองนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะ ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไอเลิฟยูทักทายพี่น้องกันแล้วกันครับที่เขามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกมาแล้วรายงานตัวนะครับเสียแล้วก็สวัสดีพี่วัฒพรใช่ไหมสวัสดีด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานี่พี่สำราญสวัสดีครับผมทักทายครับน้องบอสนอนฟังสุมือในสวนหยางเปลี่ยนบรรยากาศมานอนฟังโรงพยาบาลวังสะพุ่งเลยไข้เลือดอ้าวไข้เลือดออกเลยฮะพี่สำราญนะครับโหไข้เลือดออกยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะทักทายพี่มังกรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสรูปรอแวะมาทักทายก่อนนอนครับนี่แวะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับกับหนุ่มหน้ามนนะครับจนถึง4ทุ่มขอเพลงมาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะสำหรับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้ก็จะพยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยแล้วก็ทุกเพลงเลยนะครับทักทายพี่น้องทาง SMS กันหน่อยช่วงนี้นะครับมีใครขอเพลงกันเข้ามาบ้างสวัสดีแม่น้ำหนึ่งด้วยนะจาก SMS ครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับแล้วก็เซิร์ฟนุพิตะสักเพลงได้ไหมจ๊ะครับสวัสดีพี่วิภาด้วยกลางดาวที่ขอเข้ามาแล้วก็เซิร์ฟนุพิตะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้ก็ฟังเพลงเรื่อยๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ไหนๆก็ทำงานกันมาเหนื่อยๆแล้วกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้านอนนะฮะก็ฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่งSMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีและถ่ายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีจ้า
2: คร
1: ับ พี่สีโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: โทรมาจากพี่ไม้ครับ
1: โอ้โหอำเภอพี่ไม้โคราชใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: โอ้โหคนบ้านเดียวกันอันนี้ผมคุยสายกับพี่สีเป็นครั้งแรกป่ะพี่
2: ครับ
1: โอ้โหตอนนี้พี่สีรับฟังทางไหนอยู่จ้าตอนนี้จ้า
2: ฟัง FM 95ครับ
1: อ๋อตอนนี้ฟังวิทยุใช่ไหมครับ
2: ครับตอนนี้ก็วิทยุก็ฟังไม่ค่อยดีก็เลยโทรคิดทอด
1: นะอ๋อได้เลยพี่สีวันนี้พี่สีขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ขอเพลงอีสานเมืองมวนครับ
1: โอ้อีสานเมืองมวนของ OA ใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี้
2: พิเศษให้คุณครูเต้นครับ
1: อะไรนะจ๊ะพี
2: ่คุณครูเต้น
1: อ๋อคุณครูเต้นครับ
2: จากที่มาโรงเรียนวิทยาลัยที่มานะครับ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่สีครับ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณมากมากครับพี
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีจ้านะครับผมพี่สีจากอำเภอพี่หมายโคราชนะครับมอบให้คุณแตนนะโรงเรียนวิทยาลัยพี่หมายนั่นเองนะครับก็พิเศษให้แปลกๆนั่นแหละนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับอีสานเมืองมวล

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอเรื่อยๆก็แล้วกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: เขาแล้วเขาแล้วเขาแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: เส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้เซี๊ยบตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
4: ยำยำจัมโบ้
5: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัด การเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินช้า

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนด้วยเถิดเด้อนะครับวันนี้อยู่กันยาวครับกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวยังไงจัดให้ฟังอย่างแน่นอนอาจารย์วันนี้เพลงที่ขอมาจัดให้ฟังแน่นอนครับส่วนมาเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ําต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถเปิดซ้ําให้ได้นะฮะหรือสามารถแนะนําผลงานเพลงอื่นๆมาได้นะครับเอาล่ะฮะในชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้ครับ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ปทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติThe United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวล่าสุดเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1
3: นิเม
4: ม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: ียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้าบาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะไม่อยู่ฮัลโหลรอสักครู่ในช่วงนี้นะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้อาจจะปลาเขาอาจจะหลับอยู่เนาะแล้วรอสักนิดน่าจะกำลังกินข้าวอยู่พอดีจังหวะแบบเปิดเพลงกำลังจะเปิดเพลงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับเอาละตอนนี้มาแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับวอดครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีป้าวีใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผมอยู่ที่อุบลนะเขตระวังพี่กัดอยู่ระหว่างเขื่องในกับอุบล
1: อ๋อฝนตกบ่เนาะครับทางพุ่น
2: ตกอยู่ครับขอเว้าอีสานได้เด้อเว้าไทยเว้าบ่ชัดแต่บ่เด้อ
1: ได้เลยครับได้เลยครับป้าอุ้ยครับอันนี้ได้คุยกับป้าอุ้ยนี่ครั้งแรกเลยบ่ครับนี่ครับ
2: ครั้งแรกในชีวิตที่โทรคุยกับบ่
1: โอ้อันนี้อันนี้
2: ครั้งแรกในชีวิตได้โชคดีหลายๆเพราะว่าบอกเพิ่นให้ผู้รับสายหน้าไม้นะผู้รับสายนั่นเพิ่นซื้อหยัง
1: ได้เลยครับได้เลยครับผม
2: ขอบพระคุณเป็นหลายๆเด้อ
1: ครับผมได้ครับป้าอุ้ยตอนนี้ป้าอุ้ยฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่า
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: อ๋อมื้อนี้ป้าอุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้
2: อันขอเพลงนิดหน่อยแน่ของโจอีเหียนน่ะนะ
1: อ๋อนิดหน่อยของโจอี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับ
2: เพลงนี้นะ
1: อ๋อพิเศษให้ผู้ใดแน่น้อครับเพลงนี้ครับ
2: อันตอนนี้อยู่หน้าเด้อครับเด้อนอนอยู่หัวหน้า
1: ครับ
2: นอนอยู่หัวหน้าอยู่ไหหยางนั่นล่ะแต่ว่าบ่ได้กี่ยางดอก
1: อากาศดีนะบงซ่งผมว่านอนอยู่หน้า
2: อากาศดีอยู่แต่ว่าเมื่อคืนว่านี่ฝนตกแห้งแล้วก็ล่มพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี่เมืองแรงกันก็ล่มแห้งแน่กับบ่ตกมันอึมันมืดฟ้ามัวนี่มาบ่ตกนะ
1: ครับแต่ถ้าตกจักหน่อยนึงก็เพราะว่าแต่ว่าถ้าล่มตกพร้อมล่มพร้อมนี่ผมว่าเป็นตะย่านเติบอยู
2: ่โอ้ยล่มเป็นตะย่านอีหลีเมื่อคืนก็อดฟัง
1: อ๋ออ
2: ดฟังเพราะยังเพราะว่าฝนแห้งฟ้าแห้งฟ้าเหลี่ยมตลอดได้บ่
1: โอ้ยต้องระมัดระวังแล้วครับอีกอย่างนอนหน้าพร้อมประเด็น
2: อันนี้ครับวิทยุยังกับปิดบ่ได้เป็นปิดเบิดเลยปักขึ้นปักไฟก็ถอดหรอกโทรศัพท์นี่ก็บ่ได้ใส่ได้บ่ว่าฟ้าเหลี่ยมย่านนะ
1: อ๋อครับผมไอ้ป้าอุ้ยครับเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนป้าอุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
2: ได้ๆครับได้ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำกินสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณหลายครับป้าอุ้ยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายด้วยครับเด้อ
2: ครับครับขอบพระคุณหลายเด้อบอสเด้อ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณหลายครับผมครับสวัสดีครับ
2: จัดรายการไปโดนๆเด้อ
1: โอ้ขอบพระคุณหลายครับผมโทรขอมาฟังเพลงหน่อยเด้อครับเด้อ
2: ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับพี่น้องครับป้าอุ้ยนะฮะโทรมาจากอุบลโอ้เมื่อวานนี่เราบ่ได้ฟังผมเพราะว่าฝนตกแห้งหลายครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่อยู่ทางอุบลนะครับป้าอุ้ยเลยบ่ได้เข้ามาฟังจํานะฮะก็มื้อนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามานะฮะขอเพลงหน้าไม้พร้อมนะฮะขอเพลงเข้ามานิดหน่อยนะจ๊ะของโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับผมแล้วก็ป้าอุ้ยพร้อมที่เรานอนอยู่หน้านะตอนนี้ครับนอนฟังทางวิทยุอยู่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต25ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะครับ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกยังไงไม่รู้นะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ำนะครับอ้าวสวัสดีครับเอ้าไปไหนมาครับคุณเอาไปตีแบตมานะครับเสียงแว่วๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็พี่ดีเจแถวๆนี้แหละครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่นะฮะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงล่ะนะฮะพี่ดีเจเมย์สุดสวยของเรานะครับเพลงอะไรนะโอ้เธออะไรนะ
1: โอ้ดวงใจ
0: โอ้ดวงใจนะครับเพลงของ
1: วอวอน
0: อะไรนะ
1: วอวอนดีกว่า
0: วอวอนก็ได้นะวอวอนโอ้วอวอนทำไมวอวอนอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เห็นแต่งตัวอย่างนี้ไปไหนมานะจ๊ะวันนี้ไปตีแบตมานะครับ
1: ทนายเอ๊ะผมเนี่ยคือไปถ่ายรายการมาเป็นราย
0: อ
1: การ
0: ๋อจริงเหรอพี่โอ้ผมนึกว่าไปตีแบตมาเห็นใส่กางเกงแบบนี้ไปแบบยังไงอะเสื้อก็เสื้อกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะไปตีแบตมานึกว่าไปตีแบตมาเนี่ยนึกว่าไปออกกําลังกายมา
1: ถูก
0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบโอ้โหแต่งตัวอย่างนี้ไปออกกำลังกายสวยตลอดเวลาเลยนะคุณเมย์ของเรา
1: ใช่หน้าเต็ม
0: อะไรนะ
1: หน้าเต็ม
0: หน้าเต็มมากๆเลยเอาละครับฝากนะฮะเอาฝากด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากกันหวั่นอย่างค่ำนั่นเองนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
3: เ
0: มื่อพี่เป็นตีแบตมา
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: ครับผมในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับขณะนี้ 21:47 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับอุ้ยมีแต่คนถามหาดีเจเมเนี่ยพี่เมย์มาจัดแทนผมเลยมามีคนจัดไปมาแล้วทุกคนนี่มีคนชาเนี่ยดูเลยเมื่อกี้เห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูเห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูด้วยถามไอ้พี่เมย์
2: ใช่หนุ่มหล่อคนนั้นคือใคร
1: ไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนช่วยฉันด้วยทุกคนสวัสดีครับดีเจคนหล่อรูปหล่อน้องก็สวยผมไม่ได้เอาวิกมาด้วยนะจะบอกว่าผมสวยไม่ได้
2: จะดีนะ
1: จะบอกว่าผมสวยไม่ได้นะผมไม่ได้เอาวิกมาก
2: รีดกรายนะเดี๋ยวพี่ถักเปียให
1: ้ไม่มีผมไม่มีผมนี่ไงนี่ขอทุกคนนี้อีกแล้วเปิดไปแล้วนะจ๊ะเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะฮะสองผลงานเพลงรวดเลยขอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เพิ่งเปิดให้ฟังไปนะฮะสวัสดีดูดีด้วยนะจ๊ะพี่ลูกตาลโอ้ยถามหาพี่ลูกตาลเหมือนกันพี่ลูกตาลน่าจะมาแล้วตอนนี้ได้เจอแน่นอนสาวสวยตอนนี้อยู่กับหนุ่มหล่อก่อนนะทุกคนนะอยู่กับหนุ่มหล่อก่อน
2: สองคน
1: สองฮะ เสียเปียกก็เปิดไปแล้วนะเสียเปียกนะโอ้โหขอเพลงมานี่แบบฟังเพลงเดียวตลอดเลยไม่มีเปลี่ยนเพลงเลย
2: ใช่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวไงคุณผู้ฟังขึ้นเราเนี่ยเป็นประมาณนี้ตลอด
1: คือผมเจอทุกครั้งนี่คือแบบไม่ปลายฟ้าก็คนต้นทางอยู่เงี้ยตั้งแต่อ
2: ีกคนนึงของช่วงพี่ก็จะมีผิดหวังซ้ำเท่า
1: อ๋อเหรอ อย่าบอกว่าเสียนะ
2: ไม่ใช่มีหลายคนเขาก็จะขอเพลงเดิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนใจ
1: ดีแล้วทุกคนครับฟังเพลงสนับสนุนไปฟังเพลงผมด้วยนะเพลงใหม่อ่ะฝากด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พา
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาล่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ส่งเสียงมาขอเพลงนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันซ้ำนะที่สำคัญเวลาก็ไม่เหลือด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวลซื้อน้ำกันขอมาฟังเพลงนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับเป็นไล่เหตุงานมาเมื่อยๆนะฮะขอมาฟังเพลงรับประกันความมั่นความสนุกแน่นอนพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงพอให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฟังให้พอฟังให้เพลินนะครับแล้วก็หนุ่มหน้ามนในค่ำคืนนี้ขอตัวลาแล้วทุกคนไม่อยากกลับหรอกนะฮะแต่ก็มันถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับส่งไปนี้ให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดยังไงก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไล่ไล่มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเทพคาถาให้รักเข็งแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามารายงานตัวนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเราจะเจอกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง5วันต่อสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงแบบโดนใจแน่ในช่วงแบบเวลาที่เรากำลังจะนอนแล้วแหละกำลังที่จะแบบเพิ่งจะเลิกงานกำลังได้พักผ่อนคลายนะหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะคะหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อ่ะนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะแต่มีเสียงเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เรามาพูดถึง3งานเพลงนะคุณผู้ฟังนะคะ3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากันก่อนนะคะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเรามาในเรื่องของในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวสักนิดนึงคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำได้นะคะทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอุ่นใจนะมันมั่นใจที่จะเดินต่ออะไรอย่างงี้นะคะเริ่มต้นมากับรักกูหลงกูนะคะงานของสายศิวพรอันนี้จะเป็นในทางแบบว่าเอ้ยขอให้คนที่เรารักที่เราชอบเนี่ยรักเราบ้างชอบเราบ้างมองเราบ้างนะคะก็ว่ากันไปแล้วมาต่อกันที่โอ้โหแก้บนอันนี้ก็แก้บนนะคุณผู้ฟังมาก่อนแก้บนก้านตองคือแก้บนของพี่หนิมคนึงพิมพ์หรือว่าหนิม AF ตอนนี้เขาก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปเหมือนกันเพราะว่าก็พี่หนิมก็มีครอบครัวนะคะมีลูกน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แก้บนเป็นแก้บนแบบโจ๊ะๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บนเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นบนเจ้าแม่โอ้อันนี้ไปตั้งเหนือเจ้าเป็นบนเจ้าแม่จามเทวีเจ้านะละปูนก็ต้องใครล่ะหลิวอาจารยานั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงที่แบบมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมีความแบบ similar นะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้แบบสนุกๆเลยในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เช่นเคยกับคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะจ๊ะที่022481366นะคะอันนี้เนี่ย อีกสักครู่หนึ่งใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไปด้วยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คนิดนึงในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์บางครั้งบางทีเข้าใจนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็อาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะตื่นเต้นเนาะนะคะก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไปบ้างอะไรเงี้ยเวลาเราโทรกลับไปก็โทรไม่ติดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยคุ้นน่ะคุณผู้ฟังไม่ค่อยคุ้นกับเบอร์เพราะว่าอะไรเราใช้ออนไลน์เราใช้เป็นแบบไลน์เป็นแบบโทรไลน์โทรเมสเซนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยกันไปเยอะบางครั้งบางทีไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์บ่อยก็หลงลืมกันบ้างนะคะก็ใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ตันฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ตันด้วยนะคะส่วนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางค่ะผู้ฟังค่ะนะคะใครที่อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่ชินกับการโทรคุยเสียงคุยสายอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เป็นข้อความแล้วก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้ข้อความแรกยังคงนะคะตำแหน่งเดิมไม่มีใครล้มแชมป์ได้กับการเป็นสายแรกของคุณแม่อรุณแน่นอนนะฮะต่อให้ไม่พิมพ์ชื่อมาว่าเป็นใครก็ทราบได้นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็รวมถึงเซิงโนบิตะด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมของน้องไรอันด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อความล่าสุดกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากพี่วิภานะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องเข้ามาทักทายเห็นหน้าเห็นตากันทุกค่ำคืน
นะคุณผู้ฟังนั่นก็คือทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์อันนี้ฝากด้วยกันละกันช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคุณผู้ฟังหนูบอกเลยว่าติดตามไว้เนี่ยรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆของเราแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยเรามีตลอดทั้งปีก็จะมีกิจกรรมประจำเดือนต่างๆนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งทริปพาไปเที่ยวมีทั้งพาไปทำบุญนะคะร่วมกิจกรรมแบ่งปันคืนให้กับสังคมต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมที่นะคะก็ใกล้จะมาถึงนี้นะคะคือเราจะไปกันที่จันทบุรีนะคะโรงเรียนคลองกระพงอันนี้ก็จะไปมอบนะคะของใช้จำเป็นให้กับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็รวมถึงเหล่าพี่ๆดีเจด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถ้าคุณติดตามเอาไว้รับรองว่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะนะแล้วเวลาศิลปินนะคะเขามีเพลงใหม่คุณผู้ฟังอันนี้นะคะเหมาะสำหรับแฟนคลับที่แบบติดตามแบบโอ้โหใครเป็นแฟนคลับใครเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เพราะเวลามีเพลงใหม่เนี่ยศิลปินก็จะมาโปรโมทมาสัมภาษณ์บางท่านเนี่ยศิลปินบางท่านเนี่ยบอกเลยว่าเปิดที่ FM 95เป็นคลื่นแรกโอ้โหผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษ exclusive มากๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้สามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะ mcot connect ดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสามารถรับฟังรายการอื่นๆได้ด้วยอย่างใครที่บางครั้งอยากจะฟังเพลงสากลอะไรเงี้ยค่ะก็ไปที่107นะคะ Met 107 107นะคะหรือว่าจะเป็นทางกีฬา Active Radio 99นะคะมี100.5นะคะก็มีข่าวสารวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะคะหลายๆรายการนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่แอปนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงอัปเดตข่าวสารนะคะจากสำนักข่าวไทยนะคะที่แอปนี้แอปเดียวรวมไว้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะกับ Mcot Connect ค่ะเอาล่ะนะคะช่องทางต่างๆมากมายติดตามติดต่อกันได้เนาะนะคะและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่หันไปเจอจอด้านขวามือตกใจมากเลยนะคะตอนนี้สายแบบรัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ฟ้าครึ้มนะแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกมากๆเยอะมากๆนะคะโอ้โหนะน้ำนองน้ำท่วมกันไปบางจุดด้วยหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆนะคะแฟนรายการบอกว่าที่พิษณุโลกนะคะเพิ่งจะหยุดตกไปเองด้วยเนาะนะวันนี้ใครอยากจะแชร์นะคะว่าที่บ้านนะคะแถวบ้านฝนตกไหมฟ้ามืดครึ้มอะไรยังไงก็แชทมาทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือจะไม่ตกหรือแดดจะออกเพราะเราเดาใจฟ้าไม่ค่อยถูกจริงๆนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มากันเลยนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายนะจ๊ะเอาล่ะนะคะสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบอกเลยว่านะเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจากจันทบุรีที่เรากำลังจะไปจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่ตั้มนะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจากจันทบุรีเลยค่ะพี่ตั้ม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มอยู่แถวไหนของจันทบุรีคะ
2: ท่าใหม่ครับ
1: โอ้ท่าใหม่นะคะก็เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนคลองกะพงค่ะพี่ตามที่ท่าใหม่เลยเนี่ยแหละ
2: ครับผม
1: อ๋ออยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนเลยมั้ยคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ครับไม่อยู่ผมอยู่ตรงไอ้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะ
1: ชอบคำว่าตรงนี้ นะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมคะอ
2: ยู่ตรงตลาดท่าใหม่ครับอยู่ตรงตลาดจารุบาลนะคร
1: ับ อ๋อตลาดท่าใหม่แต่ว่าอันนี้เขาอยู่ตรงตำบลเขาบายสีค่ะ
2: ก็ห่างกันอยู่ครับ
1: นิดนึงนะก็ถือว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะโอ้โหนี่โชคดีจังเลยค่ะนะคะได้คุยกับคนเมืองจันทร์นะคะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปจัดกิจกรรมดีๆที่นู่นด้วยปกติพี่ตั้มฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ก็ช่วง4ทุ่มถึง4-5
1: โอ้โหก็ดึกๆนะ
2: ครับทำงานกลางคืนคร
1: ับ อ๋อทำงานกลางคืนนี่ไงคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายๆคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยในช่วงกลางคืนนะคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่เหรอคะพี่ตั้ม
2: ก็ทำอยู่ครับ
1: มีอู้งานเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้คือขับรถ
1: แซวเล่นอ๋อขับรถนะขับรถกำลังจะไปไหนคะพี่ตั้ม
2: ตอนนี้กำลังจะไปสอยดาวครับ
1: อ๋ออำเภอสอยดาว
2: ครับ
1: โอ้ยตอนเคยไปเล่นคอนเสิร์ตนะพี่ตั้มที่อำเภอสอยดาว
2: ใช่ไหม
1: นานมากนานมากแล้วจำไม่ได้ไปไหนแต่ว่าจำได้อำเภอสอยดาวแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอะไรนะแก่งหางแมวไหมพี่ตั้มมีไหมชื่อนี้
2: ม
1: ี
2: คร
1: ับ แก่งหางแมวเป็นชื่ออำเภอที่น่ารักมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังเคยมันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ได้เคยยังไม่เคยไปเที่ยวจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวน่ารักไหมล่ะ
2: ที
1: ่
2: เที่ยวมีเยอะครับจันทบุรี
1: เหรอใช่ไหมคะจันทบุรีนะแล้วก็ที่ส
2: ำคัญก็มี
1: น้ำตกก็มีที่สำคัญทุเรียนจันทด้วยนะพี่ตั้มนะ
2: ตอนนี้กำลังเต็มเลยครับ
1: เนี่ยนะคะสุดยอดเลยของดีเมืองจันทร์เขาเยอะจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ค่ะพี่ตั้มขาในขณะที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยหนึ่งงานเพลงเพราะๆเลยพี่ตั้มอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
2: ้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟคร
1: ับไอ้หนุ่มเครื่องไฟของคุณอาเสรีนะคะ
2: ใช่ครับ
1: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตั้ม
2: ให้ทุกคนครับที่กำลังฟังอยู่ครับ
1: โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ตั้มขับขี่ปลอดภัยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่ตั้มขอมาบอกขับรถอยู่นะจะได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะขับรถไปด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่กำลังทำงานกะดึกอยู่ตอนนี้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟพอได้ขยับร่างกายสักนิดนึงค่ะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่าง

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตั้มจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะที่022481366นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยนะนะสวัสดีพี่คงนภาฟรีดอมนะคะน้องใบด้วยนะคะเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่สุวิทย์ด้วยนะบอกสวัสดีครับเป็น FC ใหม่เลยเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่นพรัตน์ด้วยทักทายเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยสวยขนาดนี้ไม่รู้สวยขนาดไหนนะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่วีระด้วยแล้วก็มีทางสปป.ลาวด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะแล้วก็พี่ศรีวันเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่ยุทธนะคะบอกสวัสดีครับนะคะพี่วิจิตนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะแสดงว่าตอนอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะก็อาจจะรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์ทักทายเข้ามาอีกทีเนาะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะพี่นุเจริญด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมน้องแชมป์นะน้องแชมป์บอกว่ารายงานตัวครับพี่ตาลนะคะพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยนะคะแล้วก็พี่คันชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาเนาะนะคะอ่ะไหนๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เกริ่นไปนะคะในเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะเนื่องในปีนี้นะคะก็ครบรอบ22ปีนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะไปจัดกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมอบให้กับน้องๆ นะคะก็ชวนนะคะทั้งพี่ๆศิลปินนะคะถ้าเกิดว่ารับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราได้เราก็จะมีกิจกรรมมอบของนะคะนะคะเป็นของใช้ของจำเป็นต่างๆนะให้กับน้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันว่ามีพี่ๆศิลปินท่านไหนนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะคะสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทำนุใช้คำว่าอะไรแบบเราจะปรับปรุงต้องใช้ว่าปรับปรุงเนาะปรับปรุงอาคารนะคะแล้วก็รวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะก็จะมีปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะก็ต้องการพวกเป็นสีน้ำอะคริลิกนะคะสำหรับทาภายในอาคารภายนอกอาคารแล้วก็สีสำหรับการทารั้วโรงเรียนด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่เพจของเราด้วยว่าจะใช้สีรหัสสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้แล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆอันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนในตรงนี้ก็สามารถนำไปมอบให้หรือว่าจะจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะจะเป็นข้าวสารจะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเอาไว้ทำกับข้าวทำอาหารหรือจะเป็นเครื่องครัวนะคะแล้วก็ยังมีชั้นวางเครื่องครัวสเตนเลสต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะสามารถจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะสามารถเสิร์ชหาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่เพจของเราก็เขียนเอาไว้นะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิรวงศ์นะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะเข้ามาดูที่เพจได้เลยเรามี รายละเอียดไว้ให้เลยพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็รวมถึงเลขที่บัญชีนะคะนะคะเผื่อใครอยากจะสมทบทุนให้กับเด็กๆด้วยก็ได้นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะ242-0-37739-7นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้ได้เลยที่เพจของเราเนาะนะคะก็เป็นอีก1ปีนะคะเราจัดงานแบบนี้ทุกๆปีเลยค่ะนะคะครบรอบแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะแบ่งปันคืนให้กับสังคมด้วยแล้วก็ชวนแฟนๆนะคะไปร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันเนาะนะคะตอนนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังตอนหันไปดูตรงนี้นะโหหลังไมค์ก็มีเพลงฝากเอาไว้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพี่เน่งจากบึงกลุ่มเขาแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลงเสียงนางไม่รู้ว่าหลงเสียงใครหลงเสียงดีเจหรือเปล่าเนาะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากคุณป้าแป๋วนะคะลาดกระบังค่ะป้าแป๋วบอกว่าขอเพลงเต้ยก่อสร้างของพี่จอยหน่อยจ้ะหนูลูกตาล
2: กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: แรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยอ้าว

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแห้งในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

เป็นเพลงที่นะคะเปิดทีไรก็เพราะทุกครั้งแล้วก็หลายๆคนก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเพลงนี้จะผ่านมาโอ้โหหนูว่าน่าจะ20ปีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับปริญญาใจค่ะสิริพรอภัยพงศ์นะคะเพลงนี้แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากพี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์พงศ์มาจากหาดใหญ่เลยบอกว่าน้องลูกตาลจัดให้หน่อยนะคะก็อ่ะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะทาง Facebook นะคะพี่ภัทรพงศ์เนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอาเอกสิทธิ์นะบอกหลานรักลูกตาลคนสวยทานเข้าบ้างปะเนี่ยตัวผอมนิดเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของกล้องหรือเปล่าคะคุณอาขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่อรุณบอกเพราะมากๆพี่นันทาเนี่ยค่ะทักทายพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะคะแต่ไม่ใช่พี่แจ็คออกพี่แจ็คเรื่องผีใช่ไหมแต่ว่าเป็นพี่แจ็คอีกพี่แจ็คหนึ่งนะขอบคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโหชอบชื่อ Facebook จังเลยนะคะพี่สอนศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกำลังทำงานใช่ไหมหมายถึงขึ้นงานใช่ไหมนะคะแล้วก็ขึ้นอะไรนะขึ้นต้นตาลน่ะหรอหมายถึงว่าหรอหมายถึงเก็บผลไม้ใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมเขาบอกฟังอยู่ทุกวันโอ้ฟังจากที่สูงเลยนะตอนนี้สุดยอดฟังอยู่จากบนต้นตาลแล้วก็ฟังดีเจลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีพี่เปรมนะบอกทักทายนะคะฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งฤทัยบอกว่าอยากฟังสวยจนล้นนะคะให้กับทีมงานปอกสับปะรดแผงเฮียท็อปบ่อนอกโอ้โหนี่เขาบอกพี่กัดด้วยนะ

0: หัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: งานเพลงเพื่อชีวิตค่ะมีฝากเอาไว้ตั้งแต่แบบว่า5นาทีแรกที่เริ่มรายการกับคุณผู้ฟังนะคะจากพี่เอกอินทิรานะทักทายมาปุ๊บบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะแล้วก็วันนี้อยากฟังละหมาดอารมณ์ของมาริโฮน่าจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเนี่ยเพลงไหนที่ยังติดค้างกันไว้เดี๋ยวจัดให้รัวๆเลยก็แล้วกันนะคะที่ฝากไว้หลังไมค์นะคะยังมีหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากหนองคายกันเลยล่ะไม่ได้คุยจากสายคุยกับสายหนองคายมานานแล้วเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมน้องตาลคนสวย
2: โอ้โหพี่แฟงสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะพี่แฟง
3: นานนานแล้วนะผมไม่ได้ต่อสายเข้านานแล้วนะครับ
2: นั่นน่ะสิเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงสบายดีนะคะ
3: สบายดีครับผมก็แอบฟังรายการของน้องตาลตลอดนะครับ
2: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
3: คร
2: ับขอบคุณมากมากค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้หนองคายค่ะมีฝนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
3: เมื่อคืนนี้มันตกแต่กลับมาถึงตอนเช้าเนี่ยนะแต่วันนี้หยุดละตาอากาศก็เย็นดีธรรมดาฮะเย็นดี
2: เนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นค่ะพี่แฟงนะคะพอฝนตกมันก็ค่อยแบบชุ่มชื้นชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาหน่อย
3: ครับผมครับ
2: ค่ะโอ้โหแล้วระหว่างที่หายไปเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงคะนอกจากสบายดีแล้วก็ได้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างไหม
3: คือพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยผมไปกับกาดของผมแล้วก็แฟนผมเขาเป็นรองนายอำเภอก็ไปขับรถไปดีๆนะก็ไปดูหาดรถไปเพื่อเอิญคนขับรถกันน้ำก็เด่นใส่น้องๆ นักเรียนเขาขับรถไปโอ้เขาร้องให้เลย
2: โอ้เอ็นดูเนาะเวลา
3: ผมก็ขับรถขวางเขาไปขวางเขาแล้วปาดหน้าให้เขาจอดไปดูน้องเขาไงดูน้องเขา
2: อันนี้คือตอนที่หลังฝนตกใช่ไหมคะหมายถึง
3: ครับฝนตกน้ำมันขังที่ถนนนะครับ
2: อันนี้ฝากเหมือนถือว่าพี่แฟงพูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือบางครั้งบางทีหนูรู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ได้ตั้งใจไปทำให้เขาเปียกหรือว่าไปทำให้เขาแบบว่าต้องแบบนะเลอะเทอะอะไรอย่างนั้นอะแต่ว่าบางครั้งเราลืมไปแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือขับช้าๆเนาะ
3: ครับคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะ
2: ใช่ไม่ถึงว่าก็บอกไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฝากเอาไว้เพราะว่านี่ตันก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเป็นรถยนต์ไงเราเป็นรถใหญ่บางครั้งเราไม่เห็นว่ามีน้ำขังอยู่เนาะพี่แฟงเนาะแล้วก็เราก็อาจจะลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าก็ช่วยกันระมัดระวังดีกว่าเนาะเราก็ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
3: ครับผม
2: นะคะโอเคนะช่วงนี้อากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบก่อนหน้านี้รู้สึกร้อนมากเลยอยู่ดีๆก็ฝนตกคุณน้องพี่นะ
3: ถูกต้องครับ
2: โอเคค่ะวันนี้ค่ะนานาได้คุยกันทีหนึ่งงานเพลงที่แบบโอ้โหวันนี้ต้องฟังแล้วนะพี่แฟงเพลงอะไรดีจ๊ะ
3: สาริกาไร้รัง
2: โอ้โห
3: ยอดรักครับยอดรักครับ
2: ยอดรักสาริกาไร้รังได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่แฟงคะเพลงนี้
3: ก็มอบให้ทั่วๆไปแล้วนะเพราะในรายการของที่ SC ของลูกตาลนะSC ของลูกตาลชอบให้มอบให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะพี่แฟงขอบพระคุณมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แฟงพูดตามหนูเลยเนาะ
3: ครับผมคร
2: ับ ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่แฟงนะคะวันนี
3: ้
2: โทรเข้ามาพูดคุยให้หายคิดถึงกันเนาะพี่เนาะ
3: ครับผมครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะน่ารักเหมือนเดิมนะพี่แฟงจากหนองคายนะคะเอาล่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบ ต่อเนื่องนะคะกับในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรนะคะแล้วก็เป็นเพลงของใครที่ฝากเอาไว้บ้างแต่ที่แน่นอนนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราฝากเอาไว้นี่เลยสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงงานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะจัดให้แบบรัวๆฟังกันแบบเพลินๆค่ะนะฮะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากมีที่จอดใจค่ะงานของพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากเอาไว้โดยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะกับแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งค่ะเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจนะคะจากพี่แฟรงค์น้องคายนะจ๊ะโอ้ยเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังเพลินมากนะคะก็เป็นเพลงแบบลูกทุ่งช้าๆเก่าๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอะพูดถึงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนี่นึกไปถึงช่วงที่เพลงนี้ดังมากๆหนูน่าจะอยู่ชั้นประถมนะคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหดังจริงเพลงนี้นะพี่เอกราชหนองงูเห่าเนี่ยนะโอ้ยมุกเนาะรู้เลยว่าแบบอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ในมุกนี้เนี่ยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่ชานะคะแล้วก็พี่บอยจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณยายน้องเกอ้อพี่วนิดานะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Live ของเราพี่โสพินพี่สงวนศรีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตาบ้านสวนด้วยนะคะพี่สำนวนนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะอันนี้เป็นชื่อ Facebook ของเขานะคะก็เขามาทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ชาบอกว่าฟังอยู่จากบางปะกง จะพูดบางปะกงเฉยๆไม่ได้คุณฟังมันต้องมีทำนองมันต้องมีเมโลดี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สมรขออนุญาตเรียกคุณพี่นะคะคุณพี่สมรบอกว่าสวัสดีคนสวยเสียงหวานนะจ๊ะนะคะเข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่ารู้สึกว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังนะคะมีข้อความส่งมาหลายช่องทางเหลือเกินว่าเปิดหน่อยได้ไหมเราเพลงนี้ว้ายเพลงในตำนานเวอร์ อย่างไปล้ำไปเหลือเจ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะกับอันหยังปะล้ำปะเหลือฮะเพลงของดีเจเองนะคะเดี๋ยวน่าจะพอมีคนจำได้อยู่แต่ว่ามีข้อความเข้ามาเยอะมากค่ะเพลงนี้วันนี้ก็เลยเอ้าจัดให้เลยก็แล้วกันนะมีน้องๆแบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่ลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าตอนที่ปล่อยเพลงอย่างบาลัมเปลือเนี่ยคุณผู้ฟังนะเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะซิงเกิลแรกในฐานะของการเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ในนามของลูกตาลอาสยามเนี่ยคือวิตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่าลูกตาลอาสยามนะเพราะว่าคำว่าอาสยามที่จะมาต่อชื่อของศิลปินในค่ายตอนนั้นนะยังไม่ได้ใช้ก็ยังเป็นชื่อของแต่ละคนตอนนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่าลูกตาลระดาดาวโอ้เหมือนไอ้นี้เลยปะเหมือนชื่อนางเอกแบบซีรีส์แนวตั้งแล้วระดาดาวนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะเพราะชื่อจริงก็คือนี่แหละชนทิชาแต่ว่าสมัยนั้นผู้ฟังเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องหาชื่อแบบชื่อนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างชื่อศิลปินนักร้องดาราบางคนอ่ะไม่ใช่ชื่อจริงเขาแต่เป็นชื่อแบบเป็นชื่อในวงการอ่ะแล้วเนี่ยก็คือมีฟิลแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็เอ้ยไปหาชื่อไปดูดวงหน่อยอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าระดาดาวนะคะมาจากเป็นดวงดาวส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะใช้ได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกตาลสยามเลยอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเผื่อว่ามีใครแบบจำได้หรือเพลงนี้แล้วก็จะบอกว่ามาร้องไอ้อย่างปลัมปะเหลือเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นที่แรกๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละเมื่อสมัยนู้นนะคะกี่ปีแล้วเนี่ยโหแบบเกิน15 เกิน15แน่นอนเกิน15ปีแน่นอนอ่ะนะคะเมาเยอะนะคะมาจนถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากับจอคิวฮิตนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตค่ะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริงกับเท่จำปาสักนะคะก็สำหรับเท่จำปาสักเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินจากทางสปป.ลาวแล้วก็มีงานเพลงโหยอดวิวแบบเยอะๆเนี่ยหลายงานเพลงเลยหนูก็ฟังอยู่นะนะคะเป็นงานฟีเจอริงกันน่าจะโหนะน่าจะแบบดีอ่ะนะคะเป็นการจับคู่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะคำร้องทำนองโดยหวาย Never Die นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย Tomo Studio โอ้โหนี่คนคุณ

เคยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะพบกันผูกพันจากลากวางดวงฤทัยฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักกับช่วงเจาะคิวฮิตค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะในจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาของเราดีกว่าโอ้นะคะกับโนราพลัดถิ่นนะคะจาก2ศิลปินนะคะเน็ตราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมป์นะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนี่แล้วก็อยู่ในฮิตที่19นะคะจาก JPS Record แน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้าห้านอุ้ยเพลงนี้นะคือม่วนคักม่วนหลายนะคะเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่7ป้าสิโทป้าติโทม่วนไงม่วนนะคะไปจวดกันดีกว่านะคะสนุกสนานกันสัก2งานเพลงในช่วงนี้กับเพลงฮิต

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิบพอนะคะเจนซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะเพลงนี้ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคนะคะจัดให้เลยนะคะพี่เสาค่ะช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลย
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: มากันถึงเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงแบบที่เข้ากับบรรยากาศสายฝนนะคะกับงานจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการกับน้ำตาฝนค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะมารออยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะเวลาเดิมกับคุณฟังค่ะจันถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาครองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

พียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้น

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้โอ้พาเข้าป่ากันไปเลยนะลุกรก รอพี่ที่ป่าช้านะคะผลงานจากพรจันทพรนะคะเปรตค่ะจากแม่รำไพแสงทองนะคะและปิดท้ายด้วยสุสานคนช้ำจากแคทริยาครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะพร้อมกับศิลปินหนุ่มท่านหนึ่งที่เข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณต้าจตุรพัฒน์คำถามคือเมื่อไหร่จะทำเพลงใหม่สักทีคะคุณ เห็นเข้ามาแบบว่าแซวๆหลายๆครั้งบอกว่าทำไมหน้าขาวจังเลยจริงๆอ่ะหน้าสีหน้าคือปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือไม่ได้ทาลิปสติกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้รับประทานอาหารเช้ามานะคะฟังไม่ผิดค่ะว่าเพิ่งได้ทานข้าวเองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทานลิปสติกไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนี่เป็นไงล่ะก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นมาไปตัดยางไปเป็นคนขับรถขนส่งบางท่านนี่ก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะยังต้องหนทางอีกยาวไกลยังจะต้องขายไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นะสวัสดีทักทายด้วยนะคะทุกท่านที่รับชมรับฟังนะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fan Page LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็น Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะทักทายไปยังคุณไบรท์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบนะคะบอกว่าน้องดีเจเมย์ฟังจากสงขลาชัดเจนดีครับสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วด้วยนะคะมีพี่คันชิดมาแล้วพี่โพดีมาแล้วเรียบร้อยนะรายงานตัวจ้าพี่นุเจริญนะมารายงานตัวเรียบร้อยนะคะช่วงนี้แบบหนูอ่ะอยากเช็คชื่อทุกคนมากๆเลยแต่ว่า Facebook เป็นอะไรไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันหรือเปล่านะว่าข้อมูลหรือแชทเนี่ยมันจะหายไปเลยตอนนี้หน้าจอก็เป็นแบบนี้นะคะถ้านักจัดรายการของเราช่วงไหนที่ไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยแทนทุกๆคนด้วยนะคะบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลทำเพลงอยู่เหรอรอนะจ๊ะแล้วก็รีบด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารอนานแล้วสวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่อํานวยจ้าบอกว่าสวัสดีครับผมนะแล้วก็บอกว่าน้องไบถามว่าเรียกคุณเลยเหรอทำไมอ่ะอยากจะเรียกอย่างงี้เพราะว่าช่วงนี้จัดรายการเรื่องพบค่ำใช่มั้ยก็เป็นแบบเล่าข่าวปัจจุบันเขาบอกว่าเวลาเรียกพี่ดรีมอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ให้เรียกแล้วเขาให้เรียกคุณดรีมพัทรธนัยชื่อเต็มมาเลยคุณหน่อยแน่อย่างเงี้ยเขาให้เรียกแบบนี้ไปแล้วนะคะอ่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวพักเบรกไปทาปากด้วยจะบอกว่าลิปสติกอะเอามานะพี่ต้าแต่น้องเมย์อะลืมอยู่ในรถคือจะลงไปก็ไม่ได้จอดไกลมากเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วหนูช่วงเนี้ยจะอีกนิดเดียวคือปลูกบ้านนอนอยู่ในอสมทแล้วนะมาตั้งแต่11โมงถึงตี2คิดดูดิอยู่นานกว่าบ้านตัวเองอีกนะคะสวัสดีพี่หนูดีด้วยนะคะบอกว่าดะเรียกน้องหนูดีเหรอไม่เอาเรียกคุณหนูดีบ้างแล้วกันน้องบอกฟังแล้วจะกระจี้อ่ะพี่เมย์สวัสดีพี่รื่นลมด้วยนะคะอ่ะ1ผลงานเพลงนะคะเรามาแบบเข้าป่ากันไปแล้วขออีกสัก1ผีได้มั้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่เห็นผีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวหิวใจพี่ต้าก็ลองโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่มาบ้างเนี่ยตอนนี้ใส่ยังว่างเลยเนี่ยพี่ต้า022481366นะคะ022481366 ทำไมล่ะพี่เรียกคุณแค่นี้แหมทำมาเป็นโวยวายก็จะเรียกแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกตลอดเลย อ่ะหนึ่งผลงานเพลงค่ะผีเห็นผีแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงของซ้ายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายอันหนึ่งสายนะไม่มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวช่วยขยับโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคะ
2: ครับ
1: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องกวางโทรติดต่อมาอีกรอบนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวให้กวางช่วยเช็คนิดนึงพอดีว่าสัญญาณพี่เขาน่าจะสัญญาณไม่ดีนะคะดังตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบหูแทบแตกเออแต่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเหมือนหนูหรือเปล่าใช่ปะเออน่าจะได้ยินเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกโปรยปรายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันถามชื่อถามจังหวัดเลยนะคะโอ้โหเสียงมาแบบว่าระงมกันขนาดนั้นอีกนิดเดียวหนูเปิดเสียงไอ้นี่แล้วนะอึ่งอ่างลองใหม่ลองใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: เออชัดแจ๋วแหววแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ชื่ออันนั้นครับอยู่จังหวัดน่านครับผม
1: พี่อันนั้นอยู่จังหวัดน่านไง
2: คุยกับต้องเป็นหลายเดือนแล้ว
1: หลายเดือนละ
2: แม่ตอนก่อนที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านอ่ะ
1: ค่ะ
2: เออ
1: นานจริงตั้งแต่ธันวา
2: ฝนตกเยอะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลย
1: จริงหรอไม่น่าล่ะแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมเสียงถึงเป็นขนาดนั้นได้
2: ไม่รู้
1: น่าจะเป็นที่สัญญาณนะเนาะ
2: สัญญาณ
1: สัญญาณแล้ว
2: ฝนตกมาก
1: อากาศเย็นไหมคะ
2: โอ้เย็นชุ่มฉ่ำเลย
1: ประมาณได้ไหมสักกี่องศา
2: ประมาณเอ้ยก็ขาดมาได้นะ
1: เดา
2: ๆประมาณ20องศามั้ง
1: แต่คือไม่ได้หนาวถึงขนาดอาบน้ำไม่ได้ใช่ไหมอาบน้ำหรือยังก่อน
2: พอเหมาะพอเหมาะ
1: เอ้ยคุณผู้ฟังหนูเนี่ยเวลาช่วงหน้าหนาวนะพอถามว่าอาบน้ำกันหรือยังส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อาบหรอกเขาบอกขันแรกตักมาเททิ้งไปก่อนเนาะ
2: เออ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยขันที่สองอาจจะดีขึ้น
2: นี่รู้สึกว่าเย็นมากเป็นป่าภูเขาอ่ะ
1: เนาะแต่จังหวัดน่านดูแบบสุขสงบไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออสงบร่มเย็นต้นมงต้นไม้ภูของภูเขานี่แบบว่าชุ่มฉ่ำ
2: ครับ
1: โอ้แต่ช่วง
2: หลังสงกรานต์หรือว่ามีสงกรานต์หรือว่าต้อนรับปีใหม่อะไรก็อยากให้พี่น้องทางกรุงเทพทางใต้มาเที่ยวเยอะ
1: ๆค่ะ
2: เออ
1: จะสวยจริงสวยจริงเพราะว่าไปจังหวัดน่านเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนไทยเวลาที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงจังหวัดน่านเนาะเหมือนเป็นเมืองรองอะไรแบบนี้เราก็แบบเอ้ยจริงๆอ่ะจังหวัดน่านนี่คือธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆแต่ก็เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่แล้วถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยมันก็แลกมาด้วยบางครั้งคนเราพอไปเที่ยวแล้วบางทีก็ไม่ได้เที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับยินดีรับทุกท่านทุกท่าน
1: แต่จังหวัดน่านตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือว่าเชิงธรรมชาติแนะนำเพราะว่าแบบสุดยอดเลยแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยเวียนหัวนิดนึง
2: มีภูเขาเยอะ
1: จริงหนูขับรถแต่หนูเมารถที่ตัวเองขับอ่ะคิดดูขับไปได้สักพักแล้วโอ้ตายไม่ไหวละขอจอดก่อนแล้วร้านชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านตลอดทางคือน่ารักมากนะ
2: ผม
1: อ่ะวันนี้นะคะหนุ่มน่านแนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: ขอฟังนอนฟังน้ำฝนเนี่ย
1: นอนฟังเสียงฝน
2: เสียงนอนฟังเสียงฝน
1: ใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วตอนนี้เราก็นอนฟังเสียงฝนอยู่ด้วย
2: ครับผสมกำลังเพิ่งจะผ่อนเบาๆหน่อยตอนนี้มันยังไม่หยุดเลยเนี่ย
1: เออสักนิดสักหน่อยนะก็ได้ยินแหมตามสังกะสองสังกะสี่ว่าไป
2: ครับผม
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็น ASMR ไงนอนฟังไปจะได้แบบหลับเคลิ้มๆนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: ครับผมครับถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
2: มง
1: โอเคเดี๋ยวจัดให้นะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนนะครับ
1: ค่ะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการนอนฟังเสียงฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นก็เลยทำให้เราสามารถนอนหลับได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยนะบางคนเขาเคยชินกับการแบบว่านอนในเสียงที่มันเงียบมากๆแต่เขาบอกว่ามันทุกวันเนี้ยเวลาที่เราแบบอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ห้องแบบห้องอัดเสียงหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงอากาศอ่ะก็ยังมีอยู่นะจริงๆเราทุกคนได้ยินเสียงอากาศกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเงียบแบบสูญยากาศเลยอันนี้มันก็จะเป็นอีกโทนเสียงนึงที่อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาตรงกลางว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟังเสียงนี้แล้วรู้สึกว่าหลับง่ายเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่ต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนเพราะอะไรนะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: เรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกยางกาวด้วย Heal Life กันดีกว่านะคะ Heal Life เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะช่วงแกนพยุงพลาสติกของเขาเนี่ยทำพิเศษมานะคะออกแบบมาแบบพิเศษเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยการถักทอผ้าแบบพิเศษเนี่ยทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มที่จะดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบแถมไปนะคะใครที่สนใจสินค้าก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะวันนี้มาในผลงานเพลงสนุกๆจากเนกนฤพลค่ะสวยเกินต้านเวลาที่เราไปเจอใครที่แบบอยากจะชื่นชมส่งเพลงนี้ไปให้เขาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจ๋าก
3: ับผลงานเพลงนี้ครับมอบให้ผู้หญิงที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับสวยเกินต้านแต่กินเราเป็นตะย่านครับ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะแยะมากมายนะคะมาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมแล้วก่อนอื่นเราต้องมากอดกันก่อนนะกางแขนออกนะคะกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองวันนี้แอบเห็นเพื่อนน้องเมมีอยู่คนนึง เขาพูดถึงตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันเจอเรื่องแย่ๆมามากมายเลยแต่ว่าฉันก็ผ่านมันไปได้และฉันก็ผ่านมันไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราก็ต้องคิดแบบคนนี้แหละคิดแบบเพื่อนคนนี้แหละว่าบางครั้งก็ควรจะให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าโอ้ยวันนี้มันยุ่งยากมันแบบหนักมากอะแต่ว่าเฮ้ยฉันผ่านมันไปได้อุ้ยฉันเก่งมากเลยนะเธออย่างเงี้ยเออน่ารักน่ารักนะคะบางทีเราก็ต้องมีการมองบวกแบบนี้บ้างเหมือนกันนะช่วงนี้อย่างที่น้องเมย์แจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามิจฉาชีพช่วงนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกลโกงของมิจฉาชีพเราจะมาพูดถึงบัญชีม้าคำถามคือบัญชีม้าเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคะเราเคยได้ยินแต่คำถามคือรู้หรือเปล่าว่าบัญชีม้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามีหลากหลายคนเลยที่ไม่รู้แล้วยังไปรับงานแบบนี้มานะคะซึ่งไม่คิดว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมโลกขนาดไหนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแรกก็คือมิจฉาชีพนะคะเขาก็จะติดต่อหาคนมารับงานแบบนี้แหละมาเปิดบัญชีนะคะก็จะมีการขอเลขบัญชีหรือไม่ก็ยืมบัญชีเราไปทำอะไรบางอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี้ยน้องเมย์เคยไปคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เป็นพวกบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะถามว่าทำไมเขาถึงเอาบัญชีคนอื่นให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องราวก็คือเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่คุณแม่วัยใสอ่ะเป็นน้องที่อายุประมาณแบบ14-15นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งครรภ์เขาเรียนหนังสือไม่ได้จะไปทำงานก็วุฒิการศึกษาไม่เยอะจะไปทำงานหนักๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องหางานทำที่บ้านคราวนี้นะคะกลโกงของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกเรานะว่ามีงานรายได้ดีนะคะมีงานรายได้ดีมีค่าตอบแทนให้แบบ10บาท20บาทต่อ1ครั้งของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบัญชีม้าเพราะมันเป็นเหมือนม้ามันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเข้าบัญชีเราแล้วมันก็วิ่งออกไปเลยมันเป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราแต่มันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นมิจฉาชีพเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะอ่ะหนูมองเป็นกลางๆแล้วกันมองว่าโอ้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอาบัญชีฉันไปให้คนอื่นใช้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีม้ามันเกิดจากความตั้งใจหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เวลาไปซื้อของออนไลน์ใดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนมาแต่ถ้าจะโอนให้โจรเลยเนี่ยโจรก็รู้ใช่ไหมตำรวจก็จับได้ง่ายเขาก็เปลี่ยนวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องบีโอนไปที่บัญชีน้องลำเจียกเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องกระถิ่นก็โอนไปก่อนโอนไปหลายๆคนเป็น10คนน่ะแล้วลองคิดดูสิว่าสมมุติว่าหนูน้องเมย์เนี่ยซื้ออะไรดีซื้อกางเกงตัวละ500บาทอ่ะ500บาทเลยนะหนูก็ไม่รู้หรอกน้องเมย์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเพจของมิจฉาชีพน้องเมย์ก็โอนไปที่เด็กหญิง B ก่อนเด็กหญิง B ก็ด้วยความซื่อสัตย์อ๋อมีคนมาติดต่ออันนี้หนูรับงานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้ามาให้หนูโอนต่อไปหักไป10บาทเป็น490โอนต่อไปให้น้องกฐินน้องกฐินบอกว่าโอเคหนูก็รับงานนี้เหมือนกันหนูหักไป10บาทนะคะคุณพี่นะคะก็โอเคได้เงินจากพี่เมย์มาแล้วหักไป10บาทเป็นไงเหลือ480โอนต่อไปโอนต่อไปอีกบัญชีนึงเป็นน้องอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้ว ตั้งชื่อเองงเองเอาเป็นพี่สุดเทียบ เป็นชื่อคุณผู้ฟังอ่ะคุณสุเทียบก็บอกว่าโอ๊ยโอเคผมขอหักไปอีกสัก10บาทเป็น470บาทโอนไปเรื่อยๆ10บัญชีผ่านไปตกไปถึงบัญชีที่แท้จริงของโจรในบัญชีสุดท้ายเลยบัญชีที่20ก็ได้อ่ะเหลืออยู่ดีเข้าใจไหมมันก็หักไปแค่แบบ200บาทอย่างเงี้ยอืม เพราะฉะนั้นที่หนูอ่ะซื้อไป500บาทโจรที่แท้จริงได้ไปแล้ว300บาทถามว่าโจรได้อะไรคะอ่ะสิ่งแรกนะที่ทุกๆคนที่เป็นบัญชีม้าได้เลยก็คือหักไป10บาทถูกไหมเขาก็ได้รายได้10บาทปรากฏว่าโจรเนี่ยได้ไปแล้ว300บาทอันนี้แค่ของน้องเมย์คนเดียวนะสมมติว่ากางเกงเนี้ยมันดีมากเลยแนะนำเพื่อนให้ซื้อต่อแต่ว่าอุ๊ยในขณะนั้นน่ะเมย์ก็ยังไม่ได้ของนะแต่แนะนำเพื่อนมีแนะนำให้พี่ตาลพี่พิมดาพี่โอ๊ตบอสโอ้ยให้คนในเนี้ยในลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ย10คนซื้อร้านเดียวกันหมดเลย10คนเป็นไงคะแสดงว่าคนที่เป็นบัญชีม้าจะมีรายได้100บาทแล้วในวันนั้นส่วนคนที่เป็นโจรเห็นไหมได้จากน้องเมย์ไป300ใช่ไหมพอน้องเมย์แนะนำเพื่อนไปอีก10คนเป็นไงคะ 3,000 แล้วนะเขาก็ได้ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถามว่าเขามีของมาให้น้องเมย์จริงๆไหมไม่มีน้องเมย์ไม่เคยได้รับกางเกงกลับมาเลยจริงๆสิ่งที่น้องเมย์ทำได้คืออะไรแจ้งความเสร็จแจ้งความเสร็จน้องเมย์ก็บอกตำรวจไปว่าเนี่ยหนูโอนไปที่คุณบีเนี่ยเลขบัญชีของคุณบีตำรวจก็จะไปที่คุณบีก่อนคุณบีโดนจับคุณบีโดนจับทั้งที่ได้เงินจากน้องเมย์แค่10บาทแต่เงินที่เมย์โอนไปคือ500นะแต่คุณบีอ่ะได้แค่10บาทเพราะคุณบีโอนต่อถูกไหม490บาทโอนต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าเนี่ยแหละเขาเรียกบัญชีม้าคือปล่อยใหเงินน่ะมันผ่านบัญชีตัวเองไปได้และยิ่งมีการหักผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยใครเข้าคุกคะคุณบีเข้าคุกค่ะคุณบีเข้าคุกคุณบีก็บอกตำรวจว่าหนูอ่ะเก็บไว้แค่10บาทเองนะคุณพี่หนูโอนต่อไปให้พี่ลำเจียกเรียบร้อยแล้วอ๋อคุณลำเจียกก็ว่าเอ้าหรอเอ้าฉันโดนจับด้วยเหรอเนี่ยโดนสิคะโดนด้วยถือว่าสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงประชาชนถูกไหมเพราะว่าเมย์ไม่ได้กางเกงนี่เมย์ก็แจ้งความจับคุณบีก่อนเพราะว่าเมย์โอนให้คุณบีเมย์ก็คิดแล้วโอ้โหคุณบีจะต้องเป็นโจรที่แท้จริงแน่ๆเลยบีบอกเอ้าโดนลำเจียกหลอกเหรอเนี่ยลำเจียกก็เอ้าโดนคุณสุเทียบหลอกเหรอเนี่ยโดนกันเป็นทอดสุดท้ายเป็นไงคะ10คนนั้นถ้าตำรวจตามเจอจนครบ10คนนั้นที่โอนกันไปตึ๊ดๆๆๆเนี่ยที่เป็นบัญชีม้ากันทั้งหลายแหล่น่ะ10 20คนที่น้องเมย์บอกว่าโอนต่อกัน20บัญชีอ่ะถ้าตำรวจจับครบนะถึงจะเจอโจรที่แท้จริงคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะเราจงรู้ไว้ว่าอะไรคือบัญชีม้าเมื่อเช้านี้เนี่ยพอดีว่าไปดูคลิปมาเป็นคลิปคุณป้าคนหนึ่งเขาไปยังธนาคารเรียกว่าไปโวยวายบอกว่าเอ้ยทำไมมาอายัดบัญชีรู้ไหมว่าเงินที่ฉันได้มาจากการทำบำเหน็จบำนาญอ่ะมันจะเข้าบัญชีนี้แล้วทำไมธนาคารมันถึงอายัดไปทำไมฉันถึงไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยคุณแม่ฉันป่วยอยู่ฉันจะโอนเงินฉันโอนไม่ได้มีคนอายัดบัญชีฉันแล้วในคลิปก็มีพนักงานธนาคารพูดว่าก็บัญชีคุณเป็นบัญชีม้านั่นหมายความว่าเขาทำผิดกฎหมายถูกไหมคะถ้าเขาทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละเงินในบัญชีมันจะโอนเข้าโอนออกโอนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนอายัดไปแล้วว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ไม่สุจริตมีการรับเงินโจรเข้ามาผ่านบัญชีเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ดีๆก็มีเงินแปลกๆเข้ามาในบัญชีเขาจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินก้อนนี้เด็ดขาดอยู่ดีๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของน้องเมย์หมื่นหนึ่งเนี้ยเราก็ต้องแบบเอ๊ะไว้ก่อนแล้วนะที่สำคัญก็คือไปแจ้งความค่ะว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ย 10,000 บาทไม่รู้ของใครนะคะเราต้องฉลาดทันโจรมันไม่อย่างนั้นนะโจรก็จะพูดว่าโอ้ยคุณน่ะโกงเงินผมคุณน่ะเอาเงินในบัญชีผมไปอะไรเงี้ยอ่ะโดนจับอีกเฉยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดแปลกไปจากปกติที่มันควรจะเป็นน่ะให้เอ๊ะหรอหรือเอาไว้ก่อนเอ๊ะทำไมนะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเนี่ยเห็นไหมเอออรอหรือเอาไว้ก่อนนะคะช่วยกรุณาช่วยกันนิดนึงในการคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าเงินตรงเนี้ยมันมาจากไหนเนาะคุณผู้ฟังของน้องเมย์ก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่เผลอ ไปทำผิดกับใครนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของบัญชีม้าด้วยมันมีโทษทางกฎหมายนะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่คิดว่าโอ้ยเงินดีนี่นาทำสักนิดสักหน่อยแล้วกันแต่ติดคุกมามันคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มหรอกนะคะมันมีหลายคนมากๆเลยที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนาะแล้วก็ไปเจอพี่ๆผู้ต้องหาอย่างเงี้ยเจอบ่อยบางคนเนี่ยเพิ่งเข้าเรือนจำไปได้2-3 วันคุณพ่อคุณแม่ทำใจไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายอยู่ดีๆตรอมใจคุณแม่อาการทรุดเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่ในห้องขังเขาไม่สามารถออกไปที่จะไปแบบไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพของคุณแม่ตัวเองได้เนี่ยมันมีบาดแผลเหมือนกันดังนั้นนะคะก็ดูดีๆนะเงินจะเข้าจะออกบัญชีอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันสุจริตจะดีที่สุดนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวนจากเล็กรัชเมศนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่1ชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับน้องเมย์ใครที่ขอเพลงวงแอลกอฮอล์มานะคะโทรมาใหม่นะจ๊ะเพราะว่าเปิดแอลกอฮอล์ไปแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเปิดซ้ำไม่ได้นะคะถ้าอยากได้สายหน้ามายังไงโทรมาใหม่ด้วยนะจ๊ะมาเลือกเพลงใหม่อ่ะเบรกกันสักครู่ค่ะเบอร์เดิมนะจ๊ะ022481366รอสายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชาค่ะนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทุกคนนะคะโอ้ยตอนเด็กๆชอบวิชาอะไรอ่ะหนูอยากรู้จังคุณระหว่างของหนูชอบวิชาอะไรมีใครแบบว่าชอบวิชาแบบร้องเล่นเต้นรำแบบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเย็บปักถักร้อยเออดูแบบว่าเรียบร้อยแม่บ้านแม่เรือนนะลองแบบบอกมาหน่อยว่าตอนนี้แบบตอนสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราชอบวิชาอะไรและเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะการคำนวณคณิตศาสตร์ใช่ไหมที่เขาบอกไพร์กำลังสองหาค่าวงกลมอ่ะเออเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมล่าสุดมีคนใช้แล้วนะคะเป็นการหาค่าพิซซ่าเออมาดูซิว่าคนที่เขาบอกว่าพิซซ่าที่เส้นผ่าศูนย์กลาง12เนี่ยถ้าเขาลดแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาให้เป็น6 2เส้นผ่าศูนย์กลาง6อ่ะ2กล่องได้ไหมเออมีคนไปนั่งหาจริงๆนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: สวัสดีครับสมภพกันทั้งบริครับตัวครับ
1: เด็กชาย
2: สมภพครับ
1: พี่ตัวนะโอ้ไม่ได้คุยนานมากเลยปะเนี่ย
2: นานครับพี
1: ่พี่ตัวหายไปไหนมา
2: อ๋อช่วงเนี้ยพอดีช่วงหน้าตัดทุเรียนครับแล้วเฝ้าสวนครับ
1: อ่ะตอนนี้ก็เฝ้าอยู
2: ่ครับตอนนี้ก็เฝ้าอยู่รอตัดมีด2ครับ
1: แล้วตอนกลางวันเราทำอะไรล่ะ
2: ตอนกลางวันก็เปิดร้านบริหารร้านอยู่ที่เทวิกาคาเฟ่ครับ
1: ชื่ออะไรนะ
2: เทวิกาคาเฟ่ครับ
1: เทวิกา
2: ครับ
1: คาเฟ
2: ่ครับ
1: เป็นแนวไหนคะร้านแนวไหน
2: เป็นแนวขายกาแฟแล้วมีอาหารอร่อยของเมืองจันทร์แล้วมีอัญมณีครับ
1: ว้าวแบบฟิลคาเฟ่อย่างงี้ปะ
2: ใช่ครับ
1: เทวิกาคาเฟ่อยู่แถวๆไหนอะคะ
2: เข้าตัวเมืองจันทร์อยู่ด้านขวาเมืองตรงข้ามกับปั๊มคาเฟ่ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะเทวิกาคาเฟ่นะมีแบบชื่ออำเภอไหม
2: มีครับอำเภอเมืองครับ
1: อ๋ออยู่อำเภอไม่ใช่อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
2: อ๋อตอนเนินสูงมันคอยติดต่อเขาถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาขึ้นกับอำเภอท่าใหม่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรตลาดนั้นตลาดเนินสูงตลาดเนินสูงครับ
1: อ๋อเพราะหนูเซิร์ชคำว่าเทวิกาคาเฟ่มันขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะ
2: อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
1: ใช่เทวิกาคาเฟ่66อะไรนี่ปะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อุ้ยร้านสวยนะเนี่ย
2: ครับ
1: แอบไปส่องโอ้ผลไม้ก็คือปังมากมีแบบฮันนี่โทสต์แล้วก็แบบโอ้โหคุณผู้ฟังแล้วหนูมาเห็นตอนตีหนึ่งหิวเด้อโอ้ยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอะคะ
2: มีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ครับ
1: อืม
2: ครับมีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์แล้วก็จะมีพวกข้าวเรียกนะแกงป่าทั้งหลายเนี่ยครับหลายอร่อยหลายอย่าง
1: สวยเลยสวยเลยร้านสวยเลยนะว้าวมากว้าวมากนะคะเห็นแบบผลไม้เอามาวางเรียงนะมีเหมือนแก้วแบบสวยๆแก้วเหมือนแบบประดับประดาดีดีดีดีดีนะคะสุดยอดไปล่ะถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะคะ
2: ร
1: ้านสวยนะจ๊ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังผลงานเพลงบักคนสู้ครับของพี่แอมบังเอิญครับ
1: บักคนสู้ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
2: ้พอดีเวลาเล่นดนตรีครับแม่แต่ครูเมย์ครับเล่นดนตรีนะก็จะเห็นคนข้างๆร้านอาหารนะครับเหมือนชีวิตเหมือนเพลงนี้เลยนะแบบโอ้ชีวิตล้มเหลวเส้นเหล้าไม่ค่อยจะจ่ายตังค์กัน
1: เดี๋ยวใช่อย่างนั้นเอ้แต่ว่านักดนตรีเขามีให้ไม่ใช่หรออ
2: ๋อบ่าครับอันนี้ผมไปเห็นชีวิตของคนข้างๆร้านคร
1: ับอ๋อคนข้างๆร้าน
2: ครับ
1: ไม่ใช่ชีวิตเราเลย
2: ครับไม่ใช่ครับ
1: โอเคได้เลยนะคะแต่ว่าพอไปดูมีเทวิกาคาเฟ่มีอะไรพาชมวิวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: ครับเยอะครับก็จะมี
1: เลิศ
2: บางทีแบบบางวันก็จะมีจับรางวัลนะมีรางวัลที่หนึ่งก็จะมีแหวนมีพลอยอะไรครับเวลาเรามาแบบอุดหนุนร้านเราสักอุดหนุนร้านเราเนี่ยซื้อสินค้าครบ1,000 บาทก็จะมีคูปองให้แล้วก็มีรางวัลมีเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นพลอยประจำวันเกิดเลยครับคุณเมย์ครับ
1: แล้วถ้าน้องเมย์ไปอ่ะ
2: ก็เชิญได้ครับที่เชิญได้เลยครับ
1: ไปถ่ายรูปด้วยครับรบกวนอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ได้ครับก็ไปถึงถามหาผมเลยนะครับผมจะนั่งบริหารอยู่ด้านออฟฟิศด้านในครับ
1: โอเคนะคะพี่ตัวนะเผื่อใครเข้าไปอยากจะไปทักทายบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายตัวจากลูกทุ่งมหานครครับ
2: ครับ
1: บอกคนสู้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้เขาคนนะครับตอนนี้ที่ชีวิตเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็บางครั้งอ่ะการความคนดูถูกเนี่ยก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตพัฒนาขึ้นนะครับ
1: ครับได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับผม
2: ครับผมแนะนำเลยครับเพราะว่าสปอนเซอร์เปลี่ยนทุกเดือนนะครับไม่ทำ
1: ใช่ใช่ช่วงนี้สปอนเซอร์เราเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
2: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ใช่
2: โย
1: โฮ
2: ฮิว
1: เออนะไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงเนาะทำงานกันยาวๆไปนะ
2: ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาจากลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวผมลดให้ 40% เลยครับ
1: โอ้ยของทำมาค้าขาย
2: อ๋อไม่หรอกครับเพราะปกติเนี่ยคนที่จะมาแบบเนี้ยคนก
1: ็คงต้องตั้งใจมาจริงๆต้องเดินทางมาจริงๆ
2: โอ้ยขาน้ำมันเนาะช่วยกันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่า
1: ใหญ่น้อย
2: ลดให้แฟนเพลงสัก20 คนเนี่ยคงไม่ขาดทุนแล้วครับ
1: นี่ยังไงแล้วนะดังนั้นใครที่อยู่จันทบุรีนะคะพิมพ์ไปเลยร้านเทวิกานะคะสระเอททหารนะเทแล้วก็วออีวีกออากานะไม่ได้ไปผิดร้านนะ
2: ผิดร้านครับ
1: โอเคได้เลยค่ะพี่ตัวขอบคุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนรายการเราน่ารักนะมีการแบบว่าเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันหลายๆครั้งนะคะที่มีผู้พิการทางสายตาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้พิการนะนวดอยู่ร้านนี้นะเชื่อไหมว่ามีแฟนรายการของเราก็ตามไปอุดหนุนเขาด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็ตามไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตัวเปิดร้านอยู่ที่จันทบุรีมีคนก็ลดราคาให้กันไปใครที่ไปอุดหนุนนะคะก็สลับสเปลี่ยนเอื้อเฟื้อกันก็แล้วกันเนาะผลงานเพลงวันนี้ค่ะบักค้นซัวนะเป็นว่าเป็นผลงานเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วกันนะคะ

0: ไม่มีนะคะผลงานเพลงไม่มีอะไรนะชื่อเพลงชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรนะคะจากโตเหน่อผลงานเพลงนี้นะคะก็บอกกันตรงๆเลยว่าเขาหลายครั้งเนาะที่เขาบอกว่าเวลาดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากดูผู้ชายให้ดูตอนที่ผู้ชายสบายใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายมีเงินมีทองเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีนู่นมีนี่อาจจะเริ่มไม่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ได้ส่วนตอนที่ผู้หญิงเนี่ยลำบากบางคนเขาก็แบบรักสบายไงเขาแบบอยากให้ผู้ชายดูแลใช่ป่ะเขาก็แบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเออนี่ขนาดไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเขายังอยู่ด้วยขนาดนี้นะคะก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีให้กับผู้หญิงก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเออก็หลายครั้งนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาไปเจอข้อความหรือโพสต์ต่างๆที่บอกว่าเออเนี่ยพอฉันตกอ่ะพอฉันไม่มีปั๊บเนี่ยก็จะมีคนไปคอมเมนต์แล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวคอยดูแฟนก็เลิกเดี๋ยวแฟนก็ไปเห็นไหมความรักที่แท้จริงมันก็มีอยู่เด้อนะคะไม่มีอะไรจากโตเหน่อนะคะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตนะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะเพลงไม่มีอะไรสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆในช่วงของจ่อคิวฮิตเราก็จะได้นำผลงานเพลงใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงที่เคยขึ้นชาร์ตของเราอันดับ1ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวบานและแก้บนนะคะจะเสิร์ฟให้ในค่ำ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายชั่วโมงกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สันด้วยใช่ไหม พี่ไพโรจน์พี่สุภาพบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอด้วยนะสวัสดีพี่ช้างนะคะแล้วก็มีพี่เฉียงชนะแก้วเอ้ยใดๆเอ้ย ชิงนวยเอ้ยทำไมเพิ่งมากันแล้วน่ะเวลาต้องเนินต้องนานเนาะนะคะบอกว่ามือแดงมือแดงหมดเลยเปิดฝาไม่มันจะมีผู้หญิงอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถแบกขวดน้ำแบบเป็นกิโลกิโลได้แต่เปิดฝาขวดไม่ได้นั่นแหละเออนะนิดนึงนิดนึงมาอัปเดตยางพารากันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท80สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆ SMS เลยที่ทักเข้ามานะคะวันนี้ขอเป็นผลงานเพลงจากพี่สรัญญาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำเด็กเสเพลตะบอยสเกาเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีในเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเคยฟังดีเจท่านไหนเปิดหรือเปล่าเนาะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะรักข้ามขอบฟ้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างยูโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กบตากนะครับนี่ขอยาดเพชรจ้าฟังทุกวันเลยพี่บุญโชติพี่ศักชัยครับพี่หนูวันพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับพี่ทัศแทนพี่นุเจริญพี่ไตรรัตพี่เอพี่นงนุชนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวคิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลท์พูดแล้วหิวนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทานยำยำจัมโบ้แล้วกันนะฮะตอนนี้ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับ02-248-1366นะครับหรือว่าเราจะไปรับสายอีกสายหนึ่งก็ได้เอาเป็นสายทางกระบี่ทางกระบี่ก็ได้ลองดูนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ปัญจวรรณนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคนทานชะอมรักบ้านเกิดนะครับพี่ทัดแทนรับชมจากภูเก็ตค่ะฝนตกทั้งวันเลยครับพี่เพชรครับอากาศเย็นสบายนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะลุงเพชรสวัสดีลูกโทษจากกระบี่นะคะ
1: สวัสดีครับคุณแม่แม่น้องนุชนะ
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุช
2: แม่น้องนุชค่ะ
1: แม่น้องนุชแม่น้องนุชใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แม่น้องนุชนะครับผม
2: ฟังทุกเลยค่ะฟังทุกรายการนี้เลยค่ะเป็นคนแก่นอนไม่ค่อยหลับที่ตื่นแล้วค่ะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับแล้วแม่น้องนุช
2: ประจำเลยลูก
1: แม่น้องนุชปกตินอนกี่โมง
2: นอนเออสองทุ่มก็นอนแล้วลูกอยู่คนเดียวคนแก่อยู่คนเดียวสองทุ่มก็นอนแล้วก
1: ็
2: พอดีคุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะมันเวลาอากาศเย็นมันจะปวดแล้วก็จะตื่นมันนวดยาอะไรก็ฟังเพลงอะค่ะ
1: เข้าใจนะครับแล้วตอนนี้เตรียมยาเรียบร้อยแล้วไหม
2: ทานนวดเข่ามียานวดยาอะไรแต่ไม่ค่อยทานยาแก้ปวดค่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงให้คุณแม่ที่คุณแม่ขอแล้วกันแม่อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงคิดรักคิดเป็นโลกของคุณหนุ่มเจนนิสนะลูก
1: คุณลุงสีหนุ่มนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่มิตรเป็นแฟนเพลงสดชื่น95นี่เลยค่ะ
1: ได้เลยครับผมคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังนะ
2: ขอบคุณน้องเพชรนะคะ
1: ครับผม
2: คุณแม่อายุมั่นฝันยืนนะลูกนะ
1: เช่นเดียวกันนะครับคุณแม่
2: จะการยืนนานๆลูก
1: ขอบพระคุณครับคุณแม่ก็รักษาสุขภาพนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูก
1: ครับผมนะครับคุณแม่น้องนุชอู้ยใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับอยากฟังเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มต้องก็ต้องเรียกว่าคุณลุงดีกว่าคุณลุงสีหนุ่มนะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่า

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับ3เพลง4เพลง5เพลงจบไปนะครับมีสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ขอโทษที่คิดถึงพี่ก๊อตจักรพันธ์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิราดาวงเทวันนะครับสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์รักต้องสู้จากวงคาราบาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่วันวิสานะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่สมชายแล้วก็สวัสดีพี่ไพศาลพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีพัดลมมาแนะนำนะครับไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นคูลพลัสนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะครับคูลพลัสรุ่น AV514 ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำด้วยนะครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่สายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นครับโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตใจลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ตอนนี้เวลา 3:07 นาทีแล้วนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่ดวงใจนากาชิมาโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวพี่เออินทิราพี่นักลบพี่ประเทืองนะฮะสวัสดีครับผมพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรันเช่นเดียวกันนะครับพี่เออินทิรานะขอเพลงละหมาดอารมณ์พี่จุ๊บแจงนะฮะทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะน้องกวางพร้อมหรือยังครับพร้อมมั้ยเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
2: ้โอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่ฝน
3: กับผม
2: ทําไรครับทําไร
3: เหมือนเดิมน้องตัดยาง
2: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
3: จ้า
2: ครับผมฝนตกมั้ย
3: ฝนตกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็ตัดได
2: ้แต่ก็ตัดได้เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: พี่ฝนอยากฟังเพลงไรครับวันนี้
3: อยากฟังเพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วน
2: ไอ้หนุ่มเรืออ้วนของพายใช่ไหม
3: ของพายุไหมอ่ะน้องพายุสุริยันไหมอ่ะ
2: อ๋อใช่ของพายุของอาจารย์พายุเนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงทำสโลแกนได้ไหม
3: น้องเต็ดนำเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมพี่ฝนอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอบไอ้น้องเป็ดหมอบไอ้น้องฟางลั่งไม
2: ้
3: ห
2: ม
3: อ
2: บ
3: ไอ้ปีตีตักยางตุกโกนปีการปีปลั่งปีเอส
2: ครับ
3: กาละกานะหมอบไอ้ตุกเสี้ยงตุกใต้กาติฟังอยู
2: ่โอ้ยได้เลยครับผมพี่ฝนรักษาสุขภาพนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: กาค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับผมครับพี่ฝนนี่พี่ฝนนะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับอุ้ยพูดไปก็คิดถึงภาคใต้เหมือนกันเนาะไม่ได้ไปมา2ปีกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยววันหลังต้องไปบ้างนะครับคิดถึงอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับทั้ง4เพลงเกี่ยวกับเพลงไอ้หนุ่มทั้งนั้นเลยครับไอ้หนุ่มเรืออ้วนไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับอ่ะจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
4: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแคบพาเรือข้ามเป็ดราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไป

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาแล้วครับผมนี่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วนนะฮะจากคุณอาพายุครับไอ้หนุ่มตู้เพลงครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจไอ้หนุ่มผมยาวนะครับลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะครับจากคุณอายิ่งยงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงพี่สุคนกับเชิงพี่น้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สมบูรณ์พี่คมสันนะฮะมีใครอีกนะครับขอทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับทาง Facebook Live นะฮะนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่ทุกวันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเจอกันที่ออสซี่ได้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านในที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกิวิทขอขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอคิวฮิตของเรานี่เลยฮะวันนี้ก็คือบทเพลงสิ้นสุดการยินดีนะครับของพี่นุ้ยสุวีนาครับสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองโดยคุณ Max Folk Song เรียบเรียงโดยคุณ Max Folk Song เช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไปอีก2เพลงโอ้ดวงใจจากน้ำเมธิชาแล้วก็จากใช้ต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านพี่สุคนครับพี่สุมาลาพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่นะฮะโอ้ยไม่หลับไม่นอนนะฮะน้องปาล์มมี่เนี่ยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่แล้วก็กลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo เป็นอย่างนี้ในอัลบั้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับชอบมากๆทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชครับพี่มงคลพี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อุไรนะฮะสวัสดีไปถึงใครหน้าทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็อยู่กันต่อในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่ถึงช้างเผือก AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางเบอร์เดิม022481366ครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: Now เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เวลาตี4:11แล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ทุกท่านนะครับที่กำลังตื่นตอนนี้หรือว่ากำลังเก็บของกลับบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสองเพลงจบไปอยากพับแผ่นฟ้านะครับแต่วงไม้เมืองแล้วก็โกดำนะครับจากน้องสยามโมนะฮะจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับผมนะครับดูซิมีใครบ้าง Facebook ของเราก็มีอาการรวนรวนนิดนึงนะฮะก็ต้องรีเฟรชตลอดนะครับพี่สุมาลาครับพี่บรรเทาบอกว่าน้องเพชรครับซดกาแฟร้อนๆนะฮะโอ้ยอยากจะซดใจจะขาดแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้มีงานเช้าของผมก็คือประมาณเที่ยง จริงๆนะกว่าจะกลับไปหลับไปนอนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ไตรัตพี่ลุงต้อยพี่หนูเล็กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าง่วงยังน้องเพชรนะครับถามว่าง่วงไหมเหรอมันก็ต้องเรียกว่าอารมณ์เหมือนเลยจุดง่วงไปนะครับเลยจุดง่วงก็แบบก็ตื่นนะแต่ว่าถ้าจะให้นอนก็หลับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลอยๆประมาณนี้นะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลง Hit Story นะครับอีก2เพลงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมูวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะฮะจากเขียนไขและวานิชแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคัมมินนะครับโอ้ยรุ่นพี่ผมนะที่โรงเรียนตอนอยู่เชียงใหม่เนาะจัดไปแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าอะไรนะใจเลนเนอร์แอลเหนือตึงม่วนขนาดนะครับโอ้ยนะแน่นอนแน่นอนนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยนะครับนะสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรนะครับพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับเอ้าปกติพี่นุ่นจะทักมาวันศุกร์นะฮะวันนี้วันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทักเข้ามานะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีพี่โฟกัสบอกว่าเพลงเพราะเข้ากับอากาศกำลังดีๆนะครับที่อุบลพี่รัตติยานะครับพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับน้องกระโปโลสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเปิดไปทุกครั้งจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับยิ่งช่วงนี้อากาศกำลังดีฝนตกปล่อยๆนะครับอาจจะกำลังพักผ่อนกันผมก็มีเพลงที่พักผ่อนสบายๆแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวอยวอยว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไป3เพลงครับมีบทเพลงว้าวใส่น้องนะฮะจากวงฮันเนลแล้วก็เอาไปตะน้องนะครับจากน้อง MC2 แล้วก็คุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็น้องๆวงไมมอมแมมนะฮะทักทายครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาฮะพี่นรเดชครับพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าน้องเพชรครับพาไปเที่ยวทุกภาคยังเหนือใต้นะครับเหนือใต้เอาจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไปไม่ครบจริงๆจริงๆนะผมว่าสักวันหนึ่งนะถ้าสักวันหนึ่งถ้าผมแบบมีเวลามีโอกาสนะครับอยากจะทำเที่ยวแบบท่องเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะครับเยอะมากๆเลยมีหลายๆอย่างในหลายวัฒนธรรมนะจริงๆครับเว้ยบาร์ลงบาร์รับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันมีอะไรเยอะนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นจริงๆครับพี่สมศรีนะครับพี่อะไรนะพระแววพระแววหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีครับขอสักเพลงครับอยากมีเมียสักโหลนะฮะโอ้โห มีสักโหลเลยละฮะโอ้ตายแล้วนะครับอย่างนี้ผมต้องเรียกอาจารย์แล้วล่ะอาจารย์พระแววสวัสดีพี่นุ่นนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาบอกว่าเพลงเราสบายสบายใจอี้น้ำเหงื่อไหลท่วมยังเจ้านะครับโอ้ยนะอันนี้ให้พี่สุมาลาไหลไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ในห้องส่งของผมหนาวอยู่แล้วนะครับทำยังไงก็เหงื่อก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นุ่นบอกว่าอู้ถ้าได้พักผ่อนกับน้องเพชรแล้วฟังเพลงแนวนี้ทำอะไรดีนะครับทำอะไรดีล่ะฮะพี่นุ่นคิดว่าต้องทำอะไรดี ฟังเพลงแนวนี้ก็ต้องเต้นสิครับก็ต้องเต้นสบายสบายใช่ไหมฮะพี่นุ่นตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกัน

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับ
1: เอาล่ะครับก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่เสือสาวจากคณะขวัญใจนะฮะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับสวัสดีครับไปถึงน้องณัฐพงศ์พี่จรูนสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่วิไลครับพี่ประภัยศรีพี่หนูริงพี่สุดสาครนะครับบอกว่าฟังแทบทุกคืนเลยนะครับแม่เสือสาวพร้อมมากๆเลยขอบคุณครับพี่นุ่นบอกว่ากลับห้องขอให้น้องเพชรเจอแม่เสือสาวจัดเต็มให้หายหนาวนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้า นั่นสินะอยากจะเจอสักทีหนึ่งนะครับไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยต้องทำไงครับพี่นุ่นอธิบายหน่อยสิ พี่สำลีนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ระวิภานะครับบอกว่าสวัสดีครับขอให้ดีเจน้องเพชรขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะจากน้องเพชรคาทาวุฒินะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยายเกดแก้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันป่ะขอตัวก่อนครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที2ถึงที5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญอาจารย์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะ 5:11 นาทีเวลาเดิมกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ22พฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะสวัสดีชาว Facebook ด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามานี่หลายท่านเลย353เรียกสวยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะกลับมาเจอกับเราสองคนค่ะคุณจามรกิจเสาวพังร่วงสวัสดีด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็ยังมีฝนเนาะเช้านี
1: ้ครับ
0: มีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวนะหนักเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าฝนตกก็ตกไฟก็ไหม้โรงแรมนะคะ
1: เออ
0: ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: เห็นตอน
0: เปลวเพลิง
1: ค่ำๆนะแรงมากไหมพี่น้องไฟแรงมาก
0: แรงมากนะคะ3 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมในพัทยานะคะมีคนติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะคืออันนี้ก็เห็นจากคลิปเหมือนกันนะคะคือไฟลุกแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขนาดนี้เนาะ
1: ครับจริงเขาบอกข้างบนมันเป็นเหมือนร้านกึ่งร้านอาหารนะครับพี
0: ่อยู่ข้างบนใช่ไหม
1: ไม่อยู่ที่ข้างบนในลูปท็อปบาร์เนี่ยฮะ
0: แล้วมันลามเข้าห้องพักด้วยสิฮะ
1: โอ้
0: เออนี่ค่ะก็ล่าสุดนะฮะตอนประมาณสัก5 ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ3 คนเบื้องต้นนะคะก็ระดมดับเพลิงกันเรียกว่าโกลาหลแม่เนาะหลายคนสำลักควันนะคะก็ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยตอนประมาณ23 นาฬิกานะคะเป็นต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ3 รายนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
1: นี่ก็บอกว่าในตึกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีตั้ง240 ชีวิตนะครับ
0: โอ้โห
1: โอ้มีจำนวนผู้เข้าพักเนี่ย120 ห้องจากห้องพักทั้งหมด173 ห้อง
0: ค่ะ
1: ถ้าดูจากเปลวเพลิงแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเลยเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าระบบ

0: าจจะยังโชคดีว่าคือพอมันไหม้ข้างบนนะพี่คนที่อยู่ข้างล่างก็หนีลงมาทันเนี่ย
1: ใช่คนที
0: ่มันไหม้จาก
1: ข้างล่างหน่อยทัน
0: ใช่
1: ค่ะก็บอกว่าสาเหตุนะคะอ๋อเป็นบาร์ใช่ไหมเริ่มต้นตรงโซนรูปท็อปบาร
0: ์ค่ะ
1: เดี๋ยวดูสาเหตุสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไฟไหม้ข้างบนได้นะคะก็บอกว่าสาเหตุยังไม่ทราบค่ะ
0: บอกว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับ AJ Plus เนี่ยนะฮะเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองตั้งอยู่พัทยาสาย3สูงทั้งหมด8ชั้นนะฮะ
1: ก็โรงแรมไม่ได้เก่ามากนะโรงแรมใหม่อยู่นะ
0: ใหม่อย
1: ู่ดูจากตึกก็ยังใหม่สวยงาม
0: ก็คาดว่าเนี่ยนะพี่เป็นฟ้ารัดวงจรแหละเห็นนักข่าวส่งมานะว่าเดี๋ยวพอถอจะเข้ามาตรวจเช้านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยน่าจะมีการแบบไฟฟ้ารัดวงจรที่บริเวณด้านบนนะครับรูปท็อปบาร์ฮะห้องอาหาร
1: ซึ่งอยู่ข้างบน
0: ครับ
1: อ๋อมีอยู่คนหนึ่งเป็นชายไทยวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟคลอก
0: โอ้
1: 20% ก็ตกใจอ่ะเนาะตอนนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน
0: โอ้แล้วโชคดีว่า120ห้องอย่างที่บอกนะพี่เนาะมันพอมันไหม้ข้างบนน่ะนะครับมันก็เลยมีเวลาที่จะวิ่งหนีกันทันความสูญเสียเลยน้อย
1: ค่ะมีฟ้ารัดวงจรเหรอมียังไงก็ต้องตรวจสอบเนาะคือที่บอกว่าโรงแรมใหม่หรือเก่ามันก็จะมีผลเพราะว่าถ้ามันเก่าๆบางทีสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้งานมานานมันอาจจะเก่าแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ดูจากสภาพตึกก็ดูใหม
0: ่คร
1: ับเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเข้าพื้นที่นะคะไปดูว่าเกิดจากอะไรกันแน
0: ่เพราะว่าถ้าอยู่พัทยาสาย3เนี่ยมันต้องเป็นโรงแรมเป็นตึกที่แบบเพิ่งขึ้นแบบพี่มันไม่ได้อยู่ริมทะเล
1: มัน
0: เป็นแบบเหมือนเมืองใหม่ที่มันขยายออกมา
1: ค่ะนี่น้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะ1สายที่เราจะรับกันในช่วงหน้าใหม่นะคะบอกข่าวแล้วความโทรมาได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมีข่าวเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเพิ่งจะเปิดเทอมใหม่ๆมาไม่กี่วันนะคะครูอึ้งเด็กมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งเขียนหนังสือไม่ได้น้องรุ่งขอย้ำว่ามัธยมนะคะ
0: มัธยมแล้วเหรอโอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ไม่เลย
1: เขาบอกว่าเป็นเด็กธรรมดานี่แหละครูอึ้งเมื่อเจอเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยแล้วครูคนนี้แกก็โพสต์ว่าเมื่อคุณครูชั้นประถมกล้าอนุมัติให้เด็กจบป.6มาได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ครูมัธยมก็กล้าจะสอนต่อประมาณว่าเอาวะไหนๆก็มาเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวจะสอนต่อให้คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กชายเนาะบอกกับครูเลยว่าไปเข้าม.1โรงเรียนใหม่ว่าครูครับผมมันไม่อยากเขียนหนังสือเลยเพราะผมเขียนไม่ได้จะทำท่าเหมือนจะร้องไห้เนาะครูบอกเอาไม่เป็นไรลองเขียนตามครูดูนะคะครูจะเขียนตัวโตๆบนกระดานให้หนูลองเขียนตามดูเด็กคนนี้ตั้งใจเขียนปรากฏว่าเขียนไม่ได้จริงๆครูบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมานับหนึ่งกันใหม่ครูก็เลยบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติจบมาครูมัธยมจะสานต่อให้จนสุดความสามารถแล้วก็เขียนแบบโอเคบอใบไม้อ่ะ

0: สวยที่สุดในบรรดาที่เขียนให้ครูดูนะคะเฮ้ยได้เหรอ
1: โห
0: ไม่ได้เด็กที่เขียนอะไรก็เด็กธรรมดาอึ้งจริง
1: เออเราก็อึ้งนะมอปลายอ่ะนี่เอ้ยมอมัธยม
0: เลยมหนึ่งอ่ะเออมหนึ่งก็สิบสามขวบก็คือเรื่องปหนึ่งถึงปหกเนี่ยทำอะไรอยู
1: ่โอ
0: ้เออครูมัธยมถึงบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติให้จบปหกมาอ่ะก็กล้าสอนให้จนสุดความสามารถให้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือถูกส่งต่อมาขึ้นเรียนชั้นม.1แล้วกลายเป็นปมของเด็กเพราะว่ามานั่งเรียนรวมกับเพื่อนๆในห้องนะคะเออเขาบอกว่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเท่านั้นที่จะเข้าใจเด็กกลุ่มนี
1: ้หลักสูตรอ่ะก็ต้องให้เด็กฝึกเขียนมาตั้งแต่แบบโอ้โหเนาะยังไง
0: เขียนเนี่ยก็ต้องเขียนต้องคัดมาถูกไหม
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะนุชเป็นงงมากดูเขียนดูการเขียนตัวเดี๋ยวสักตัวหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยเขียนไม่เป็นจริงๆอ่ะสบสบฤาษีอ่ะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยดูเลยเอ้าเด็กเขาเขียนไม่เป็นจริงๆน้องดง
1: เออเพราะว่าผมจำได้เลยว่าสมัยลูกสาวเนี่ยเขาเริ่มฝึกเขียนเนี่ยเขาจะเจอปัญหาตอนเด็กๆเลยนะตอนเนี่ยอนุบาลสามป.1คือแบบเขียนสลับผิดหัวสมมติว่าทานบางทีก็จะแบบหัวไปอยู่ข้างในบ้างเป็นผอพึ่งแทนไปเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: จะมาคือถ้าเด็กอนุบาลหรือป.1เนี่ยโอเคยังเข้าใจได้อยู่
1: ใช่ก็คือเขาฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เนาะ
0: อันนี้เข้าม.1 นะคะเข้าม.1 เทอมแรกก็เท่ากับว่าโอเคเอาจบป.6 แล้วล่ะแต่หัวสลับเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะคะมาก็ต้องฝากคุณครูชั้นประถมเนาะคือเข้าใจว่าบางโรงเรียนตอนนี้เด็กน้อยแล้วก็น่าจะมีเวลาไหมสอนตัวต่อตัวให้เด็กเลยนะคะ
1: โ
0: อ
1: ้แล้วสุดท้ายน้องเขาไปเริ่มฝึกแล้วเนาะเริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะโอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ปฐมไปอยู่ที่ไหนมาเนาะ
0: เป็นคนแบบมีปัญหานะแต่คุณครูก็น่ารักนะคุณครูบอกโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม
1: ่แล้วป.4 ป.5 ป.6 ให้ผ่านมาได้ยังไงเนาะ
0: นั่นสิมันต้อง
1: คุณครูเงินเดือน
0: ใช่ไหมคะเขียนไม่ได้ยังเขียนหนังสือไม่ได้ค่ะมีอยู่อีกคนหนึ่งนะนี้น้องตังเกในชื่อก็น่ารักเดียวที่บอกว่าใส่ชุดอนุบาลไปโรงเรียนอ่ะเข้าป.1 ปีนี้แต่ว่าด้วยความที่แม่เนี่ยไม่มีเงินก็ยังใส่ชุดเดิมก็คือใส่ชุดเด็กอนุบาลไปเรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการได้ยินนะคะล่าสุดน้องตังเกหรือเด็กชายพันแสงอายุ9ขวบแล้วนะคะน้องดงแต่ว่าเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นป.1ก็คือเรียนเช้ากว่าคนอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครอบครัวยากจนอยู่กัน2แม่ลูกแม่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่ให้ลูกก็ไปร้องไห้ที่โรงเรียนร้องไห้ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะแม่ก็บอกว่าดิ้นรนสู้สุดชีวิตแล้วนะล่าสุดพระครูโสพลจันทรังสีนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรังม่วงเจริญผลนะคะอยู่ที่จอมบึงราชบุรีให้ความช่วยเหลือนะคะหลวงพ่อไปถึงบ้านเลยค่ะน้องดงไปมอบเงินมอบเงินซื้อของซื้ออะไรให้นะคะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจก็บอกว่าแม้สิ่งของที่มอบให้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคืออนาคตของน้องตังเกนี่แหละค่ะเพราะว่าในอนาคตนั้นต้องใช้เงินอีกมากอ่ะถ้าจะเรียนหนังสือต่อไปอ่ะค่ะต่อที่นอนหมอนมุ้งบ้านนะคะต่อ

0: ังจากนี้ก็น่าจะมีคนไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเป็นข่าวแล้วเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับ
0: พม.หรือว่าอะไรก็ตามก็ลองเข้าไปช่วยเหลือน้องช่วยเหลือคุณแม่ด้วยนะสองแม่ลูกนี้นะคะ
1: ครับ
0: สายมาแล้วนะคะ
1: ได้ครับ
0: รับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณป้าน้อยจากพิษณุโลกนะคะ
1: สวัสดีครับป้าน้อย
3: ค่ะอยากจะถามว่าวันที่25นี่เขาจะเปิดรับสมัครคนละครึ่งอย่างเดียวเหรอคะบัตรรัฐก็ยังเหรอคะ
1: บัตร
0: หมายถึงสมัครใหม่ของบัตรประชารัฐเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวนะเขาย
3: ัง
0: รู้สึกว่าเขายังทำฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกำลังทำฐานข้อมูลอยู
3: ่นะคะ
0: ค่ะ
3: เพราะว่า
0: ป้าน้อยไม่เคยถือบัตรนี้เหรอคะ
3: คะ
0: บัตรประชารัฐป้าน้อยไม่เคยได้ใช่ไหม
3: ยังค่ะ
0: ยังไม่เคยได้เลย
3: เพราะว่าตอนนั้นสมัครแล้วไงยังไม่ได
0: ้ตอนนั้นสมัครแล้วมันไม่ผ่านนะคะหรือยังไง
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำยังไงก็ไม่รู้ไปสมัครที่
0: ไหนอ๋อไม่เคยทราบว่าคือไม่เคยสมัครเลยใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วก็โทรศัพท์ป้ามันธรรมดาไงมันไม่มีเน็ตมีไลน์ทักสมัครอะไรไม่ได
0: ้อ๋
1: อยังเป็นจะเป็นโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณป้า
3: จ้าเพราะว่าป้ามีตังเติมเน็ตเติมไม่มี
0: แล้วเดี๋ยววันที่25ที่จะลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 1,000 บาทคุณป้าก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เนี่ยกลุ่มนี้เยอะน้องรุ่งเนี่ยรัฐบาลจะต้องทำยังไงกับกลุ่มนี
3: ้ป้าแค่เงิน600เองเดือน
0: ค่ะ
3: ไม่มีรายได้อะไรเลย
0: ไม่มีรายได้อะไรเลย
1: เพราะมันใช้จ่ายผ่านเวลาใช้มันก็ต้องสแกนนะพี่เงินไอ้คน
0: มันต้องสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์อ่ะป้าน้อย
3: ก็ใช่อ่ะสิป้าถึงจะถามว่าเขาเปิดรับสมัครบัตรรับเมื่อไหร่อะไรนี่ไง
0: น่าจะเร็วๆนี
3: ้อ๋อ
0: ค่ะ
3: ป้าก็จะ
0: ลงทะเบียน
3: ความหวัง
0: รอบใหม่ก็เมื่อวานพูดถึง
3: เรื่อง
0: ไร
3: ก็ประกาศบอกด้วยนะคะเพราะป้าฟังประจำทุกวันเลย
0: ค่ะคุณป้าเนาะก็เดี๋ยวถ้าเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม่เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยว่าวันไหนยังไง
3: แล้วก็ที่ไหนที่ธนาคารไหนแล้วก็กี่วัน
0: ก็น่าจะเป็นกรุงไทยนั่นแหละ
3: ค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ออมสินไม่ใช่เหรอคะออมสิน
0: กรุงไทยออมสินน่าจะได้นะน้องเนาะ
1: ครับผมหลักๆก็กรุงไทยก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ลงทะเบียนรัฐหลักๆก็นี่แหละสองธนาคารนี่แหละ
3: ค่ะ
0: แล้วแต่ป้าตกหล่นได้ยังไงรอบนู้นไม่ได้เนาะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เราเข้าเกณฑ์ใช่ไหมครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มี
3: ที่ไม่มีบ้าน
0: รถไม่มีที่ดินไม่มีรายได้อะไร
3: เงินแค่600ตอนนี้ป้า69แล้วอ่ะ
0: อ๋อแล้วป้าจะอยู่กับใครอะคะ
3: อาศัยอยู่กับลูก
0: กับลูก
3: ผู้อาศัยเขานั่นแหละ
0: อ๋อลูกทำงานไหม
3: คนโตไม่ได้ทำอะไรเลย
0: คนโตก็ไม่ได้ทำอะไร
3: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ทำคะคุณป้าขอโทษที
3: ใครคะ
0: ลูกอ่ะทำไมเขาถึงไม่ทำงาน
3: เขาเป็นคนไงอ่ะที่เล่ามายาไปกับเพื่อนติดเพื่อนไปงั้น
0: อ๋อ
3: เวลาเขาไม่มีจริงก็เขาก็แม่มี50บาทไหมทั้งได้ป้ามีเงินอยู่แค่600นะ
0: ค่ะ
3: เดือน
0: แม่มีรายได้600ลูกก็มาอายุเท่าไหร่แล้วคะคนนั้น
3: คะ
0: อายุเท่าไหร่คะลูกคุณป้า
3: 50แล้วค่ะ
0: 50แล้ว
3: ยังเกเรอยู่เลย
0: โอ้คุณป้าก็เดี๋ยวลงทะเบียนน่าจะที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและธกส.นะคะ
3: ค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวจะแจ้งไปในรายการนะคุณป้าติดตามนะคะ
3: ค่ะฟังทุกวันนะคะ
0: สะดวกก็ลงผ่านเว็บก็ได้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะคุณป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ครับโชคดีครับ

ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะน้องรุ่งเพราะว่าณขณะนี้เนาะหลายคนประสบปัญหานี่แหละค่ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายเนาะไม่พอจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีเยอะนะในวันที่15นะคะที่จะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์

0: วย60ประชาชนออกเงินเอง 40% เนี่ยยังมีคนกลุ่มเหมือนป้าน้อยอ่ะเราคิดว่าเป็นหลักล้านไม่ได้มีโอกาสไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะทำยังไงยังไม่ตอบใช่ไหมยังไม่มีนะว่ารัฐบาลจะช่วยกลุ่มนี้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคือคนอื่นเขาได้กันอุ้ยไปซื้อของ

0: ไม่ได้อะไรเลยหรออ
1: ือแล้วเยอะด้วยนะ
0: ค่าเยอะด้วยค่ะเราคิดว่าต้องเป็นหลักล้าน
1: กลุ่มที่กำลังรอแบบว่าเอ๊อยากให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐใหม่อ่ะกลุ่มนี้ก็รอก็รออยู่เยอะเนาะ
0: ใช่ไหมเนี่ยกลุ่มที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเอาอย่างเหมือนป้าน้อยพิษโลกเมื่อสักครู่เนี่ยรัฐบาลจะหาวิธีในการช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยถือว่ากลุ่มเปราะบางจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: กลุ่มป้ามีรายได้ทางเดียวก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ
0: 600 บาท
1: คร
0: ับ แค่นั้นจริงๆลูกก็ไม่ทำงานทำการเนี่ยค่ะก็ลองรัฐบาลต้องหาวิธีการมาตรการนะคะว่าจะต้องทำยังไงในการช่วยคนกลุ่มนี้นะคะให้เท่าเทียมเหรอเนาะ
1: ครับ
0: หรือจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เหรอยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะยังไม่เห็นมีการพูดถึงกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์เนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนับถอยหลังแล้วนะคะอีก3 วันจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุ18 ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวเงินจะโอนเข้าระบบให้700 บาทนะการลงทะเบียน25-29 5 วันนะคะ18:00 น.ถึง 16:00 น.นะแล้วก็ต้องลงใหม่ทุกคนผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ก็เริ่ม1 มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง30 กันยายนในระหว่าง1 เดือนที่วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่นะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้สิทธิ์เดือนถัดไปได้ก็คือใช้ให้หมดไปเลย 1,000 บาทวันละไม่เกิน200บาทใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหมือนเดิมผ่านแอปเป๋าตังค์นะสแกนจ่ายกันในแอปนะคะ
1: ครับเขาบอกว่าเนี่ยพอตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาจะเริ่มแบบว่าให้อัปเดตแล้วนะพี่
0: อัปเดตแอป
1: เขาจะอัปเดตแอปแล้วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาที่หน้าแรกของแอป
0: เป็นรูปของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ที่หน้าแรกของแอปเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: เข้าไปที่รูปนั้นนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็รายละเอียดสักนิดนึงแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียน
1: ครับผม
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: ลงเท่านั้นเองเขาบอก3 ขั้นตอนนะเหมือนกดเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน
0: ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับพี่ว่ามันจะมีปัญหาตรงคนที่เคยแบบเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนเครื่องมือถือใหม่อย่างเนี้ยแล้วเข้าแอปไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อย่างเนี้ย
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ต้องไปธนาคาร
1: ต้องไปธนาคาร
0: ต้องไปที่กรุงไทยนะคะ
1: ครับ
0: ต้องไปที่กรุงไทยค่ะ
1: เดี๋ยวผมลองกดอัปเดตนะขึ้นมาแล้วนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ
0: ตรงหน้าหลักเลยตรง G Wallet เลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: หน้าหลัก
1: อยู่ข้างบนที่เรากดซื้อสลากดิจิตอล6 หลัก
0: อยู่ข้างบนนั้นเลยเหรอใกล้ๆกันเนาะ
1: แต่ยังกดลงทะเบียนไม่ได้มันบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
0: ก็ต้องรอวันที่15 6 โมงเช้า
1: ครับผม
0: นะคะ25 6 โมงเช้านะคะเข้าไป
1: ไม่ยากเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวไว้จะ
0: เดี๋ยวมาลงทะเบียนไปพร้อมกัน
1: ลงทะเบียนพร้อมกัน
0: วันที่25เอ้ยตรงกับวันอะไรอ่ะวันนี้วันศุกร์
1: กันพอดีเลยพี่6
0: โมงพอดีเลย6โมงเช้า
1: ว่าถ้าเราเปิดเพลงยาวไปเนี่ยแสดงว่าเรายังทำกันไม่สำเร็จ
0: มาลงทะเบียนไปพร้อมกันวันจันทร์นี้นะคะนะคะไม่ยากค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละก็
1: คือตอนนี้ใครก็เข้าไปอัปเดตแอปไปก่อนก็ได้นะ
0: นะคะใครที่ยังไม่มีก็โหลดไปก่อนนะคะแอป
1: เป๋าตังค์แล้วก็โหลดอัปเดตแอปไปก่อน
0: ค่ะ
1: เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวคนไปรอกันหน้ากรุงไทยกันเหมือนเดิมพี่เต้ไปหมดอ่ะนั่งรอต่อแถวมาด้านนอกอ่ะเหมือนตอนคนละครึ่งอ่ะบรรดาร้านค้าเขาก็ไปบางร้านเขาแบบว่าเข้าไม่ได้รับเงินลูกค้าไม่ได้สมัครไม่ได้แบบนี้

0: แล้วมีเวลา5วันนะทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปมาลุมมาตุ้มกันอยู่ที่ธนาคารอีก
1: ครับ
0: ถ้าเข้าไปโหลดตอนนี้เข้าแอปไม่ได้มันไม่ตรงกับเบอร์มือถือของเจ้าของอะไรเงี้ยทําตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะคะอย่าไปรอในช่วง5วันที่เขามีการลงทะเบียน
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะส่วนคนนี้ไม่รอแอปไม่รอตังค์ 1,000 บาทของรัฐบาลฉันนั่งเก็บเงินนักท่องเที่ยวดีกว่าน
1: ี
0: ่ชายไทยวัย21มีพฤติกรรมนั่งเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวบริเวณทางลงปลายแหลมพรมเทพที่จังหวัดภูเก็ตน้องไอ้ตรงจุดนั้นน่ะจุดเวลาเราไปถ่ายรูปตอนดวงอาทิตย์ตกอ่ะเขาบอกว่าเป็นค่าผ่านทางใครต้องการเดินลงบันไดตรงนี้ต้องจ่ายชั้นคนละ100บาทนะคะนี
1: ่
0: หัวแหลมจังฮะ
1: เขาย้ายจากไอ้หาดฟรีดอมมาเก็บตรงนี้ด้วยเขาเพิ่งปราบปรามไม่ได้กลัวเลยนะเขาเพิ่งปราบปรามไอ้ตรงหาดฟรีดอมไปอ่ะ
0: แล้วดูเมื่อวานเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลลาวไวลงพื้นที่นะคะลงก็เรียกวางซุ่มกำลังสังเกตการดูเอาเจอจริงๆด้วยชายต้องสงสัยนั่งอยู่ทางลงและมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวจริงเทศกิจก็แสดงตัวจับกลุ่มได้คาหนังคาเขาเลยนะคะกำลังรับเงินจากนักท่องเที่ยวอยู่รายหนึ่งนี่ก็มีเก้าอี้ด้วยนะก็มีเก้าอี้มานั่งเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะแต่งตัวใส่มงใส่หมวกมานั่งจะได้เขียนบอกว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาเก็บเงินนักท่องเที่ยวรายละ100ถ้าจะลงตรงเนี้ยขอร้อยหนึ่งต้องจ่ายเขา
1: ลงไปเดี๋ยวนั้นแหลมพรมเทพแล้วก็ไอ้ที่ลงไปแบบนั่งบนสนามหญ้าในพวกนี้เหรอพี่เหรอ
0: นั่นแหละที่นั่งโขดหินถ่ายรูปสวยๆอ่ะมุมนั้นเลย
1: อ๋อ
0: เจ้าหน้าที่ขอแล้วมันทำได้ที่ไหนเราแต่เขาก็หาเงินง่ายๆไงร้อยบาทร้อยบาทจ่ายฉันมาร้อยบาทต้องการเดินลงตรงช่องนี้ลงบันไดตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝากเตือนนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินในลักษณะผิดปกติจากใครก็ไม่รู้อ่ะแจ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะ
1: โอ
0: ้ง่ายเลย
1: โอ้จะเอาทุกช่องทุกเขาเรียกอะไรทุกพื้นที่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะ
0: คือดูเหมือนแกเป็นเจ้าคือเหมือนเป็นลูกเจ้าของแหลมพรมเทพหรือเปล่าเก็บค่าผ่านทางอะไรอย่างนี้นะทำไม่ได้นะคะไม่รู้จะเก็บค่าอะไรเอาจริงๆค่าอะไรอ่ะร้อยนึงอ่ะ
1: ค่าผ่านทาง
0: เอาสมมติถ้าเราไปจอดรถมีคนมาอำนวยความสะดวกมาโบกมาอะไรเงี้ย10บาท20บาทแล้วก็จ่ายได้เนาะ
1: ครับ
0: อันนั้นสินน้ำใจบางทีเขาลงทุนไปซื้อผ้ามามาคุมรถหน้ากระจกให้เราร้อนๆอย่างเงี้ยโอเคอ่ะ20บาทอย่างเงี้ยก็พร้อมจะจ่ายเขาโบกรถให้หาที่ว่างจอดให้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไปนั่งแล้วก็ร้อยหนึ่งเอามาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะโดนจับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
1: ค่ะพวกนี้ต้องจับให้หมดส่วนที่ชลบุรีนี่ก็มีขอความช่วยเหลือมาเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็ไม่มีใครเชิญให้มาแต่มาเองครับพึ่งมาทำรังที่สีเดือดร้อนกันนะบางทีพึ่งเนี่ยมันเขามาเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ผมเพิ่งบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยมันเริ่มมีพึ่งนะไม่รู้รังมันอยู่ตรงไหน
0: มันมีแสดงว่ามีน้ำหวานมันมีดอกไม้หรือเปล่า
1: โอ้ครับใช่มันเหมือนมาตอมตามดอกไม้ตามอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้รังเขาอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านคือข้างบ้านเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่เนาะซึ่งพึ่งเขาจะชอบมาทำรังตามบนใต้หลังคาอะไรมองไปเงี้ยจะเห็นแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีก็ไม่รู้เขามาจากไหนกันอีกนะครับล่าสุดที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะโหเขาบอกว่าระเบียงห้องพักของอพาร์ตเมน

0: นะครับอยู่ตัวผึ้งเนี่ยนะฮะมาทำรังเขาบอกว่าห้องเนี่ยนะอยู่ที่บริเวณชั้น6นะสูงด้วยนะครับของอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ดอนหัวล่อชลบุรีนะครับผึ้งเนี่ยมาทำรังอยู่ที่ราวตากผ้าขนาดประมาณ2 ฝ่ามือก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะฮะก็สุดท้ายต้องตามโทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับพวกนี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญนะในการทำลายรังผึ้งนะครับโอ้ก็คนนี้อยู่เลขห้องพักนะฮะเลขที่5614ชั้น6
1: 5614
0: ห้องพักผึ้งมาทำรัง
1: มันหลายเลขจัง
0: อาจจะตึก5ชั้น6ห้อง14อะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้
1: สั้น
0: มีเลขเยอะทำไมให้เราคิดมากนะฮะเจ้าของห้องก็เล่านะครับว่าพึ่งเนี่ยเริ่มมาเกาะนะครับจากฝูงเล็กมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นทำรังจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเวลาออกไปตากผ้าออกไปอะไรเนี่ยมองไปแล้วมันก็หวาดเสียวนะครับก็ตัดสินใจมาให้เจ้าหน้าที่มาทำลายรังเขาดีกว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่นอ่ะพึ่งใหญ่นะพี่นะ
1: ก็ต้องใช้ควันเนาะลมควัน
0: ใช่ครับ
1: พึ่งมันอาจจะไม่ได้ตายมันก็หนีควันไป
0: บางที่เจ้าหน้าที่บางคนเขาก็ใช้แบบพวกไอ้ DDT ไปก้อนพวกนี้ฉีดเลยเนาะ
1: อุ้ยอาจจะรุนแรงไปหน่อยต้อง
0: ก็มีนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาแบบก็ตั้งแต่ทำลายก็คือทำลายเลยอ่ะ
1: ค่ะตั้งใจทำลายพึ่งเลย
0: ครับผม
1: จากพึ่งไปที่ช้างค่ะน้องร่อง
0: อ้าวใหญ่ฮะ
1: โอ้ยนี
0: ่ช่วงนี้มัน
1: เป็นช่วงฝนตกใช่ไหม
0: ครับ
1: ของป่าก็เยอะเห็ดเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเห็ดกำลังออกเลยนะคะหนุ่มหาเห็ดที่เพชรชบูรณ์อำเภอน้ำหนาวเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดเป็นป่าชุมชนนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอช้างถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วสภาพเหลือแต่ท่อนบนขึ้นไป
0: โอ
1: ้ใกล้กันพบขาข้างขวาหนึ่งข้างขาข้างซ้ายถูกช้างเหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำค่ะแล้วชิ้นส่วนภายในกระจัดกระจายเกลื่อนทั้งนู่นค่ะ
0: โอ้ย
1: ข้างๆกันก็เจอรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตนั้นคือคุณภาพเป็นชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไปเก็บเห็ดกับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดมันเยอะก็เข้าไปโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยของช้างน่าจะไปเจอกับช้างที่กำลังหากินอยู่บริเวณดังกล่าวและคาดว่าพี่แกน่าจะตกใจก็วิ่งนะคะคือจริงๆก็บอกไปกับเพื่อนๆนะแต่ว่าโอ้โหช้างวิ่งไล่จนแบบหนีไปคนละทิศละทางส่วนนายภาพเนี่ยหนีไม่ทันถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะขาดเรียกว่าขาดสองท่อนนะน้องดง
0: โอ้เหยียบ
1: ทันท่าไหนเหยียบขาขาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยทุกปีจะมีเหตุขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านก็เดินทางมาทั้งตัวจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาเก็บเห็ดนี่แหละค่ะเอาไปขายเป็นรายได้ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแกก็บอกว่าจริงๆก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าให้ระวังช้างป่าห้ามเข้าไปในป่าลึกมากเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าช้างที่ก่อเหตุอาจจะเป็นตัวผู้ที่โดนขับออกมาจากฝูงหากินอยู่เพียงตัวเดียวประกอบกับมีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดเป็นจำนวนมากอาจทำให้ช้างมาพบเจอแล้วเกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้โหเนี่ยดูสิตัวร่างของผู้เสียชีวิตกับขาเนี่ยแล้วไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นะน้องๆคือเหมือนว่าช้างเหยียบแล้วมันสะบัดหรือยังไงไม่ทราบนี่คือ

0: ไม่ถูกเลยเจ้าหน้าที่ก็เดาไม่ได้เหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำอ่ะคิดดู
1: ครับโอ้โห
0: น่ากลัวมากนะคะอ่ะก็ฝากนะคะหลายจังหวัดเนาะในพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยมันจะมีช้างมีสัตว์ยังมีสัตว์ป่าอยู่นะคะก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะ
1: ใครที่จำเป็นต้องเข้าป่าไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะหาทางหนีทีไรให้ดีนะครับโม
0: ใช
1: ่คือโอกาสเจอช้างมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่าม ันก็มีสิทธิ์นะ
0: แต่ก็มีโอกาส
1: มันก็มีโอกาสเจอกันนะ
0: นะคะใช
1: ่โอ้เจอช้าง
0: น่ากลัวเนาะดูตอนนี้เห็ดมันเยอะจริงๆนะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปีละครั้งนะบางเห็ดน่ะผลแรกอ่ะโอ้โหเห็ดสมิทโผล่มาเต็มเลยนะคะกิโลละ200อ่ะน้องดงเนี่ยที่ใต้แต่ก็มีนะเขาบอกว่าเมื่อวานชาวบ้านหลายร้อยคนย้ำว่าหลายร้อยนะไม่ใช่หลักสิบนะพากันขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเพื่อไปเก็บเห็ดชนิดนี้นะคือภาคใต้จะเรียกว่าเห็ดเม็ดเห็ดเสม็ดนี่นะคะขึ้นอยู่ใต้ต้นเสม็ดเนื้อที่กว่า 1,000 กว่าไร่นะคะเนี่ยมากันหนูหลายจังหวัดเลยค่ะตรังพัทลุงสตูลนครก็มาเก็บกันนะคะก็บอกว่าเห็ดเนี่ยดอกมันจะคล้ายกับเห็ดฟางกิโลกรัมละ200บาทนะคะมาปีเดียวไม่ใช่ปีเดียวปีละ1ครั้งฝนแรกก็มาเลยพอหมดหน้าร้อนย่างเข้าสู่หน้าฝนนะคะเนี่ยช่วงเดือนนี้ทุกปีชาวบ้านก็รอคอยนะคะแล้วเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเนี่ยไม่ห้ามค่ะผู้บริหารไม่ได้หวงไม่ห้ามอยากส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ก็มาเก็บก็อย่าทะเลาะ กันขอแค่นั้นพออุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ยาวๆหรือมีดพลาก็ได้นะมาคุยแล้วก็เก็บนะคะชาวบ้านบอกว่าได้คนละ10กิโลพอแล้วเอาไปขายเอาไปรับประทานในครอบครัวนะคะเพื่อลดรายจ่ายมันอร่อยมากค่ะน้องรุ่งลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงส้มแกงป่าแกงอะไรได้หมดเลย
1: ครับ
0: นี่ค่ะน่ากินเนาะแกงเนี่ยแกงกะทิกับกุ้งเห็นเมนูที่เขาทำครับ เห็นละ
1: โอ้ยแต่เช้าเลย
0: แต่เช้าเลยขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะท่านไม่หวง
1: คร
0: ับ ท่านบอกว่ามาเก็บได้เลยนะคะ
1: โอ้
0: มาเก็บได้เลยอย่าทะเลาะ กันก็พอ
1: ครับ
0: นะคะ
1: พูดถึงเข้าป่าตรงนี้เนี่ยเมื่อวานพอดีที่บ้านเนี่ยเขาไปเหมือนกับทำงานที่เขาใหญ่นะครับพี่แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตรงเวลาเราขึ้นไปตรงที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ตรงที่มีป้ายอุณหภูมิอากาศอยู่ว่าตัวเลขกี่องศากี่องศาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับทางจำลองให้เดินเข้าไปเพื่อดูป่าเขาใหญ่ทำทางเดินเอาไว้เป็นเหมือนกับรอบหนึ่งเดินวงกลมในป่าจะเป็นป่าจริงๆ
0: ก็ไหวไหมอย่างนี้เหรออ
1: ่าใช่ให้เดินดูแบบดูธรรมชาติของเขาใหญ่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทากเยอะมากตัวดูดเลือดพี
0: ่ก็แปลว่าป่าตรงนั้นมันชื้น
1: นะช่วงนี้ฝนตก
0: ป
1: ่
0: าสมบูรณ์
1: แล้วเขาบอกว่าขนาดใส่ผ้าใบนะถ้ามันเจาะเข้าไปถึงเท้าเราเลยนะ
0: โอ้โห
1: พวกรองเท้าผ้าใบที่เป็นตะข่ายเนี่ยมันเข้าได้หมดเลยอ่ะ
0: คือก็ได้ทุกคนที
1: ่ทุกคนก็คอยช่วยกันระวังไอ้พวกที่ใส่รองเท้าแต
0: ะ
1: นะฮะปรากฏว่าพอวนรอบนึงออกมาเนี่ยนะฮะคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบเขารู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในเขาต้องถอดรองเท้าออกมาดูนะมันเจาะเข้าเจาะรองเท้าเจาะถุงเท้าเข้าไปอยู่ที่เนื้อที่นิ้วเราได้อ่ะ
0: มันชอบกินเลือดตรงง่ามนิ้วอ่ะตัวทาก
1: เราเลยนึกว่าโอ้โหตายจะใส่รองเท้าผ้าใบสิจะได้ไม่เป็นไรที่ไหนได้นะฮะ
0: เจาะเข้าไปได้
1: มันเจาะตะข่ายรองเท้าเข้าไปได้ถ้าใครไปช่วงนี้ก็ระวังหน่อยมันมีนะ
0: ตัวท่าเยอะ
1: ดูเลือดนะ
0: ค่ะดูเลือด
1: เขาใหญ
0: ่เขาใหญ่ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะป่าอุดมสมบูรณ
1: ์ครับผม
0: นะคะก็เขาให้ทาอันนี้ไงเดี๋ยวนะ ูนอ่ะ
1: ปูนถ้าคนที่ต้องเดินป่าใช
0: ่
1: ไหม
0: พี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวรองเท้าบูทยาวๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ไม่ให้มันเข้าไปข้างในได
1: ้โอ้
0: ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: นะคะช่วงนี้มีคนหลงป่าเยอะนะมีที่บุรีรัมย์ก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นสองแม่ลูกเข้าไปหาเห็ดเหมือนกันที่เขาพระอังคารที่ชื่อภูเขานะคะเป็นชาวอำเภอลำปายมาศค่ะสองแม่ลูกเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพัดหลงป่าหาทางออกไม่เจอเดินวนอยู่อย่างนั้นน่ะ10โลน้องโด่ง
1: ครับ
0: เนี่ยแกบอกว่าแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะช่วงเช้านะเพื่อจะมาเก็บเห็ดที่เขาอังคารปรากฏว่าระหว่างเดินเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหาเห็ดพากันเดินเรื่อยอ่ะเดินไปตอนแรกก็เห็นชาวบ้านอยู่ก็มาเก็บเห็ดด้วยกันแต่ว่าแกก็เดินไปเรื่อยเพลินๆนี่นะคะเอ้าเดินจนไม่เจอชาวบ้านละมีแต่พี่คนนี้กับลูกสาวนะคะเมื่อได้เห็ดพอแล้วกะว่าจะออกแล้วเดินเท่าไหร่ก็หาที่ออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเจอแต่จุดเดิมๆรู้สึกแปลกมากนะคะตอนนี้ลูกสาวเนี่ยกำลังวัยรุ่นอายุ16ก็เริ่มร้องไห้แล้ว10กิโลแล้วอ่ะที่ดูวนไปวนมาเหมือนมีท่าทางตื่นกลัวแต่ลูกสาวไม่ได้บอกแม่ว่าเจออะไรบอกแค่ว่าอยากกลับแม่ก็พยายามหาทางออกเดินไปเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงจนเหนื่อยอ่ะก็ไม่เจอทางออกตัดสินใจนะคะยกมือไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาว่าขอให้ลูกออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนนะคะเดินจน5โมงเย็นน้องดงจึงสามารถหาทางออกเจอนะคะปรากฏว่าหลงป่าอยู่เป็น10กิโลเลยค่ะไปเจอคนเลี้ยงวัวขอความช่วยเหลือถึงออกมาได้ค่ะ
1: โอ้
0: ออกมาปุ๊บ
1: นี้ครับ
0: จริงลูกสาวบอกว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าระหว่างหลงป่าเนี่ยเธอเห็นเงาดำๆอ่ะรูปร่างคล้ายคนอยู่ในป่าติดตามเธออยู่ตลอดตอนนั้นกลัวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่ก็ได้แต่ร้องไห้นั่นแหละแล้วก็เจอคนเลี้ยงวัวถึงได้ออกมานะคะก็เลยรับปากบอกว่าเดี๋ยวตามความเชื่อนะจะไปแก้บน
1: โอ้ดีแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้ถ้าไปถามพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาก็จะเชื่อกันมากนะผีบังตาผีบังตาเนี่ยนะ
0: ก็
1: เดินวนอยู่ประมาณ3รอบ4รอบมาแล้ว
0: สองแม่ลูกอ่ะน่าจะเผลอเดินข้ามไอ้เครือสาวหลงอ่ะน้องๆเครือสาวหลงนี่มันเป็นอันเนี้ยมันเป็นไม้ที่เขาเรียกโบราณนะตามความเชื่อสายไสยศาสตร์เขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์มันถึงชื่อเครือสาวหลงทำให้คนรักคนหลงมันบังตาคนเดินป่าน่ะใครเดินข้ามอ่ะประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเขาบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยน่าจะเผลอเดินข้ามเครือสาวหลงนี่แหละถึงเดินหลงไปไกลเป็น10กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะมาทันนะทัน
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อใครที่ต้องเข้าป่าไปเก็บของป่าไปอะไรก็ผมว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแหละเขาก็จะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการไหว้อะไรกันก่อนเข้าไปอยู่แล้วล่ะ
0: ใช่
1: นะคร
0: ับพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E

0: อีคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียหมวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: มาแล้วเมาข่าวเล่าบันเทิงวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์22พฤษภาคมค่ะกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะสวัสดีชาว Facebook ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะจริงๆก็มีหลายจังหวัดเนาะที่แจ้งเข้ามานะคะมีไต้หวันมีออสเตรเลียก็มีนะคะน้องดงแล้วก็มีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกานะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีแฟนประจำของเคลื่อนทุ่งมหานครอยู่ในหลายเมืองด้วยนะคะ
1: ฝนตกแฟนเรานี่ไม่ได้ทั่วโลกเลยนะ
0: ทั่วโลกเลยใช่เพราะว่าคนไทยก็คิดถึงบ้านเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งได้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับในแต่ละวัน
1: ครับ
0: ข่าวเยอะเลยเนี่ยข่าวแรกนี่เลยทึ่งมาก5คนไปดูบันเทิงหรือเปล่าผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะน้องดงเป็นยัง
1: ยังคนต่างชาติหรือไทยฮะ
0: น่าจะต่างชาติแต่ว่าหน้าก็เอเชีย

0: เอเชียนี่แหละ
1: เ
0: ออผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกันจะเรียกว่า
1: ชอบกันหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอชอบกันแบบอยู่กันแบบแฟมิลี
0: ่ใช่ค่ะใช่เออเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาก็คือรักไม่มีขีดจำกัดอ่ะเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะมีลูกด้วยนะทั้งหมด5คนหน้าเอเชียทั้งหมดอ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนประเทศไหนเนี่ยชื่อวองอ่ะเอริกวองแฮมิลตันดูเจมลีโจนาธานเชียนและไมเคิลลีเขามาถ่ายทอดชีวิตรักที่ไม่เหมือนใครเป็นการเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นโพลีคิวอะความสัมพันธ์แบบยินยอมพร้อมใจจะรักกันแบบหลายคนนี่คือคนยุคเก่าก็อาจจะต้องรับตรงนี้หน่อยนะเพราะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจาก2คนก่อนคือเจมกับโจนาธานคบหากันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2013แล้วก็มาแต่งงานปี2022ทั้งคู
1: ่
0: ก็เปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกทีนี้ต่อมาไปรู้จักอีก3คนผ่านกลุ่มเพื่อนแล้วก็กิจกรรมสังสรรค์ที่ไปเจอจนสุดท้ายก็ตกลงวงใจว่าจะอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมด5คนอย่างจริงจังเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะทั้ง5คนบอกว่าตอนนี้ไปไหนไปกันหมดเลยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะท่องเที่ยวล่องเรือไปดนตรีไปไหนก็ไปทุก5คนมีกฎสำคัญก็คือว่าถ้าใครจะสมมติว่านอกใจอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มจะต้องมาบันทึกข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่บอกว่าความสัมพันธ์ก็คือเขาพูดตรงว่าถ้าใครจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนนอกกลุ่มอ่ะต้องบอกเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพทางเพศของคนทุกคนที่อยู่ที่มีในบ้านอีก4คนประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เป้าหมายในอนาคตก็คือจะอยู่ร่วมกันทั้งหมดวางแผนเรื่องการมีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในทิศทางเดียวกันว่าเนี่ย5คนนี้จะรักกันจนชีวิตจะหาไม่ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ได้ด้วยนะ
1: น่ารักเลยนะเคยเห็นแต่คนไทยเขาไม่รู้เขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าอันนั้นผู้ชาย3คนเขาอยู่ด้วยกัน
0: โอ้อันนี้5คน
1: อันนี้5เลยเหรอฮะ
0: 5คน
1: 5นี่ไม่เคยเจอเลยนะพี่นะ
0: นี่ค่ะดูเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันบางคนตอนนี้ยังแยกบ้านกันอยู่นะคะแต่ว่าเป้าหมายในอนาคตนั้นเนี่ยจะต้องมาอยู่ร่วมกันแน่นอน5คนนี้หรือแต่ก็ไม่ได้บอกว่าการที่วางแผนเรื่องการมีลูกเนี่ยจะเป็นการแบบอุ้มบุญหรือยังไงอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้พอเขาเปิดเผยความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกแบบโพลีคิวเนี่ยนะคะโอ้โหคือเรียกว่ากระหึ่มมากกระแสตอบรับหมายความว่าคนสนใจไงว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะความรักบนโลกใบนี
1: ้ครับ
0: อ่ะก็คือฮาแหละเนาะ
1: โลกเปลี่ยนแล้วเนาะ
0: ค่ะโลกมันเปลี่ยนจริง
1: ๆครับ
0: โลกเปลี่ยน
1: วันนั้นไปภูเก็ตก็เห็นต่างชาติอ่ะแบบผู้ชายมาเดินแบบที่ชายหาดกัน2คนจูงมืออะไรเยอะมากเลยคืออยู่ประเทศแล้วแบบเป็นอิจฉาในความรักว่า
0: เดี๋ยวนี้เขาเปิดเผยจริงนะ
1: แบบบางคนเขาดูแบบมาประเทศแบบแนวอาหรับอ่ะเขาคงดูประเทศเขาแล้วมันยังอาจจะโดนปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาในบ้านเราอ่ะก็สามารถในบ้านเราแบบให้อิสระเรื่องนี
0: ้
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็น่ารักดีหลายคู่มากเรื่องรู้สึกเลยโอ้เที่ยวนี้มาแล้วเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เปิดเผยไม่ได
1: ้คือ
0: เ
1: นี่
0: ยบอกนะโลกมันเปลี่ยนเปิดเผยไปไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ยอมรับได
1: ้น
0: ะเพราะว่าความรักอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพศไหนก็ได้นะ
1: แต่ถ้าพูดถึง5คนเนี่ยเขาก็อยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วมั้งมัน อย่างอ้าว1คนจะรัก4คนเลย

0: เงี้ยหรอพี่หรอหรือรักหนึ่งคนรักหนึ่งคนแต่ว่าพอแฟนเรารักอีกคนหนึ่งด้วยเราก็เลยต้องยอมรักอีกคนไปด้วยมันยากเหมือนกันนะห้าคนอ่ะห้าคนด้วยแต่ว่าอีกสี่คนต้องรักนะรักกันหมด
1: ใช
0: ่ฉันรักคนที่หนึ่งสองสามสี่คนที่สองก็ต้องรักคนที่หนึ่งสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูยากนะแต่มันเป็นไปได้แล้วนะมันก็ดูเป็นไปได้แล้ว
1: ก็เป็นไปได
0: ้อาจจ
1: ะ
0: อยู่แบบดูแลกันอ่ะคนนี้เก่งเรื่องทำอาหารคนนี้ทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะเก่งคนละด้านกันไปจะอยู่ด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: อบอุ่น
1: ค่ะ
0: ส่วนคุณชายสก็อตนะครับนี่หลังจากที
1: ่ดัง
0: ตอนนี้ดังมากแล้วก็ใช่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดยอดบริจาคของมูลนิธิชีวาสมุทรนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยทำดูแลเรื่องอนุรักษ์ชายทะเลอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่นะพี
1: ่
0: มียอดบริจาคล่าสุดตอนนี้2,200,000 บาทแล้วนะโอ้โหเธอดีใจมากนะครับน้องชายสก๊อตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เลยจะหาพันธมิตรเพิ่มนะครับคุณสายประกาศนะบริษัทพี่ประกันบริษัทไหนจะทำ CSR นะครับก็ลองติดต่อไปคุณสายสก๊อตดูตอนนี้เพราะเขาบอกว่ามีบริษัทประกันที่อยากช่วยผมมอบประกันให้เจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือไหมครับ
1: เ
0: พราะภาคเหนือเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของไฟป่า
1: ไฟป่าใช่
0: อันตรายกับชีวิตเขาเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณสายเขาบอกถ้ามีบริษัทไหนสนใจมันก็เซฟเงินของมูลนิธิไปได้เหมือนกันนะประกันชีวิตปีหนึ่งก็หลายหมื่นนะถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์พูดง่ายๆนะครับมีสปอนเซอร์เข้าไปร่วมกันตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็อาศัยจังหวะที่เขากำลังเป็นข่าวนะครับหาสปอนเซอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ซะเลยบริษัทประกันนะเขาบอกว่ามูลนิธิชีวาสมุทรของทรายได้ยอดบริจาคเยอะมากครับขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับ
1: แล้วก็เป็นอีโมจิ
0: 2,200,000 บาทเลยพี
1: ่โอ
0: ้2,200,000นะฮะก็เห็นบอกว่าเงินตรงนี้ก็จะนำไปนะดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานี่แหละนะครับ
1: แล้วที่ข่าวบอกว่าบริษัทเบียร์ช้างอ่ะไทยเวฟอ่ะสนับสนุนอย่างเป็นทางการจริงไหม
0: เนี่ยเห็นเขาแชร์กันนะว่าเธอได้รับการสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์จากโอ้โหตระกูลผู้แข่งอ่ะเนาะ
1: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: โอ้ครับแต่อันนี้เป็นส่วนที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนเงินของแบบประชาชนเลยพี่ที่แบบที่บริจาคเข้าไปอ่ะ
1: ก็รู้สึกมีคนตอนเนี้ยมาอยู่ทางฝั่งของตายเยอะมากเลยเนาะ
0: ครับ
1: คนเข้าใจนะคะเนี่ยก็ส่งกำลังใจก็จะส่งพลังบวกให้กับเขาว่าให้ผ่านพ้นเดียวรู้สึกว่าตายบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนนามสกุลจากสก็อตเป็นสมุทรใช่ไหมก็จะไปเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเลยนามสกุลสมุทรนะก็ให้เขาผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดมีเพชรปากปลาหน้าเป๊ะมาพูดถึงนี่แหละค่ะลักษณะล้อเลียนแบบไม่เหมาะสมอ่ะทำท่าทีแบบตลกขบขันมากนะคะในคลิปนะคะโอ้โหโซเชียลถล่มยับเลยนะคะเพจต่างๆก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการออกมาพูดเรื่องนี้ของเพชรปากปลาเนี่ยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงนี่ค่ะโอ้โหมีคนก็ไปถล่มบอกทำไมเพชรไม่อยู่ในครอบครัวเขาแล้วมาทำอย่างเนี้ยทำไมต้องอะไรขนาด

0: นี้เพราะว่าบาดแผลที่คุณทรายได้รับเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเยียวยาทั้งชีวิตนะไม่ควรมาลดทอนให้กลายเป็นแค่มุกตลกใต้สะดือเพื่อเรียกยอดวิวของเพจตัวเอง
1: อ๋อเขาเหมือนทำล้อเลียนใช่ไหมพี
0: ่ล้อเลียนเลยใช่ค่ะไปดู
1: ว่
0: านกไปไ
1: หนกับกิริยาอะไรเงี้ยเหรออ
0: ่าใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ืมค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันก็ต้องทัวลงไปต้องยอมรับไป
0: เลยต้องยอมรับ
1: นี่แบบไม่มีกระเทศะ
0: ใช่โอ้เพชรปากปลา
1: ค่ะอง
0: อ๋อก็อ๋อเป็น
1: ใจแล้วว่าคนนี้เขาอาจจะ
0: ปลา
1: เขาอาจจะชอบแบบทำแล้วได้ยอดอ่ะเขาก็เลยแบบว่า
0: ก็ยอมไม่ยอมไม่คนด่าเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่เออแปลกเนาะคือเขาพอได้ยอดแล้วเขาก็คือไปรับเงินทางโน้นอย่างนี้เหรอหมายถึงว่ารับเงินจากเพจอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อเออมันมีอยู่มันมีนักร้องทางใต้อยู่คนหนึ่งสองผัวเมียเป็นนักร้องแบบนักร้องที่ไม่ได้ออกอัลบั้มนะแต่ว่าก็คือรับงานทั่วไปนี่แหละเขาจะทำแบบคอนเทนต์ขอเงิน
1: อ
0: ะก็คือออกมาไลฟ์สดบ้างเอามาอัดคลิปขอเงินคนละบาทขอบ่อยเกือบทุกวันเลยคนจะเข้าไปด่าคนจะเข้าไปว่าไปสอนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าถ้าคุณไม่โอนไม่ให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนอุ้ยยอดทะลุทลายเลยอ่ะขอเงินคนละบาทใครก็ตามที่รู้จักเขาอ่ะคือเขาบอกว่าวันนี้เขาจะต้องใช้หนี้นอกระบบหรือนี่ผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาขอคนละบาทเดียวเองเลย
1: อ่
0: ะโอ้ก็ได้นะมุกเนี้ย
1: โอ้แล้วก็มีคนให้อ่ะพี่มันก็มีใช่ไหม
0: มีค่ะมีคนให้ไม่ได้ให้บาทบางคนก็ห้าสิบบาทห้าบาทแล้วแต่ร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอนนะ
1: เออ
0: เพราะเขาคิดว่าเออเขากล้าขอก็กล้าให้ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: นะคะแต่เขาขับรถเบนซ์นะ
1: ว้าว
0: เขาขับรถเบนซ์อ่ะเออจะไม่รู้ว่าช่วงหลังเนี้ยเขายังขับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเขาขับรถเบนซ์แล้วรถเบนซ์เขารู้สึกยางมันแบนเลยไม่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเงินซ่อมรถขอคนละบาทอะไรเงี้ยคนนั้นถ้าไปถล่มลุมกันก็บอกเออก็ถ้าไม่โอนให้เขา1บาทแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรมาด่าเขาทำไมเขาบอกเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ใช่มีอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะ
1: เออค่ะผม
0: ค่ะโอ้แต่ว่ายอดบริจาคของทรายสก็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนสนับสนุนเขาเยอะนะ
1: ครับก็จุดกระแสในช่วงนี้ได้เนาะให้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
0: ธรรมชาติ
1: อนุรักษ์ธรรมชาติ
0: แวดล้อม
1: ค่ะครับผมมาดูฟุตบอลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆหลายทีมชาตินะเมื่อคืนที่เริ่มประกาศ26คนสุดท้ายที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในแต่ละประเทศของเขาเองนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นกันนะครับโ
0: อ
1: ้ที่เขาบอกว่าอย่างทีมชาติคือนักเตะอังกฤษอ่ะคนเก่งๆเยอะเลยพี่นะมันก็ต้องมีคนผิดหวังที่ไม่ได้ไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้คือคนที่ไม่ได้ไปแล้วเขามาตั้งเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้เลยนะหมายถึงว่ามาใส่เป็น11ตัวจริงที่แบบเป็นอีกหนึ่งทีมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้เลยนะเออนะครับหลักๆถ้าเป็นระดับโลกเลยที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็มีโคพาเมอร์นะครับฟิลโฟเดนเนี่ยนะฮะแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับลุยชอพวกเนี้ยลุคชอพวกเนี้ยนะฮะมอร์แกนกิฟไวท์พวกเนี้ยคือตัวจริงพรีเมียร์ลีกนั่นเลยนะพี่นะครับแต่อย่างว่าเนี่ยปองอย่างที่บอกว่าทีมชาติอังกฤษเขามันเมื่อมันได้แค่26คนน่ะนะ
0: เออมันแค่นั้นน่ะ
1: ใช่แล้วก็น่าเสียดายนะรายชื่อพวกนี้เนี่ยฮะโอ้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับที่หาเป็นเตะนู่นลิมาริดนะครับก็ไม่ได้ไป

0: นะครับ
1: ก็ได้พักผ่อนไปไม่ได้ไปอเมริกาบางทีมันก็เป็นความฝันของนักบอลเนาะได้ไปบอลโลกอะวันก่อนเนี่ยทีมชาติบราซิลเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่าให้ผู้จัดการทีมเป็นคนประกาศรายชื่อนะเขาเหมือนจัดแถลงข่าวเลยนะพี่แล้วก็ประกาศไปทีละตำแหน่งน่าจะผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศขนาดคือบราซิลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบว่าบ้าฟุตบอลเนาะแม้แต่งานประกาศรายชื่อเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาต้องลุ้นว่าเนย์มาร์นะฮะเนย์มาร์นักเตะระดับโลกเบอร์หนึ่งของเขาอะฮะซึ่งตอนแรกก็มีอาการเจ็บอ่อนอ่อนแอนแอนอยู่เนี่ยก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วโค้ชจะเอาไปไห
2: ม
1: โอ้เห็นเขามีกล้องจับไปที่บรรยากาศของผู้คนในแต่ละเมืองนะฮะพอประกาศชื่อว่าเนย์มาร์ได้ไปเนี่ยโอ้โหคนเฮอย่างกับได้แชมป์บอลโลกเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าแบบอย่างน้อยเจ็บยังไงเนย์มาร์มันก็เก่งอะอะไรอย่างเงี้ยเนย์มาร์เป็นนักเตะพรสวรรค์ของประเทศอะยังไงก็ต้องเอาไปแล้วก็ผู้จัดการทีมก็ไม่ได้ขานเสียงแฟนบอลนะครับก็หนีบเอาเนย์มาร์ไปด้วยก็ตอนนี้บราซิลก็น่าจะเป็นเต็ง2หรือเต็ง3นะครับในการแข่งขันครั้งนี
2: ้
1: เห็นสื่อเขาให้ฝรั่งเศสยังเป็นเต็ง1นะฟุตบอลโลก
2: เต็ง1เลยเหรอ
1: ครับผมฝร
2: ั่
1: งเศสนะรองแชมป์เก่าร
2: องแชมป์เก่า
1: ใช่ส่วนที่ฮือฮาเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาตินอร์เวย์ครับทีมชาตินอร์เวย์ประกาศรายชื่อที่ฮือฮานี่ไม่ใช่ตัวว่านักเตะคนไหนได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงนักเตะทีมชาตินอร์เวย์ก็จะมีหลักๆของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่ฮือฮาคือให้กษัตริย์ของเขาอ่ะกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นผู้ประกาศรายชื่อนะก็มีกิมมิกนะมันก็ดูแบบเหมือนกับนั่นหมายถึงคือตัวแทนของประเทศขอให้จงภาคภูมิใจมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งน
2: ะ
1: ขอให้แบบทุกคนได้ไปแล้วก็ได้ทำเพื่อประเทศอะไรแบบนี้นะครับเขาเห็นบอกว่าในการประกาศเนี่ยก็ไม่ได้ว่าให้พระองค์มาแบบว่าประกาศรายชื่อโพ่งเลยนะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยบรรยายเชื่อมโยงเรื่องราวในประเทศนะครับแล้วก็มาโยงกับทีมชาติแล้วค่อยๆมีภาพผู้เล่นเนี่ยขึ้นมาในแต่ละคลิปในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ
2: มีสตอรี่หน่อยเนี่ย
1: มีสตอรี่สมมติว่านักเตะพูดถึงภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะมีการสู้รบมีอะไรผ่านมายังไงยังไงบ้างแล้วนักเตะคนไหนที่อยู่ในภูมิภาคทางเหนือบ้างแล้วได้ไปฟุตบอลโลกก็ประกาศชื่อออกมาไอ้แบบเนี้ยก็มีกิมมิกแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นคนประกาศเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศนะนอร์เวย์นี่ก็มีเจ้าฮาแลนด์นะพี่กองหน้าเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้นะครับนะ
2: เขาบอกว่าจะเพิ่มทีมรอบสุดท้ายเป็น66ทีมเลยเหรอ
1: เขามีโอกาสนะพี่เพราะว่าฟีฟ่าเขาทำเงินน่ะคือปีนี้เพิ่มจาก32มาเป็น48
2: อ่าฮะ
1: ดังนั้นฟุตบอลเมื่อก่อนเตะกัน60กว่านัดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น100กว่านัด
2: โอ
1: ้ลิงก์สิทธิ์ถ่ายทอดก็สามารถที่จะเรียกแพงขึ้นได้เพราะว่าอ้างว่าจำนวนนักเตะมันจำนวนแบตมันเยอะขึ้นมีนักเตะดังๆมามากขึ้น
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นปีต่อไปจาก48จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะ
2: 66เขาให้งั้น66
1: ใครเราจะถึงไหมเนี่ย66
2: เอาไปแล้วไปทั่วโลกไปเลยทุกทีมเข้าหมดเตะกัน3ปีส่วนเพลงประกอบการแข่งขันอย่างที่หลายท่านก็ทราบแล้วนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีศิลปินระดับโลกนะคะร่วมแจมอย่างลิซ่า

0: ารลิซ่านี่เขาบอกระดับโลกแล้วนะคะก็ไปฟังได้แล้วนะคะลุงใครสนใจก็ไปคลิกฟังเลยเพราะว่าพิธีเปิดวันที่12เนี่ย3ศิลปินนี้ก็จะขึ้นเวทีนะคะเท่มากเท่มาก
1: สุดยอดก็รอดูกันนะครับอยากดู

0: ห้าทุ่มอะฮะทุกที่เปิดแล้วก็ฟุตบอลนี่จะข้ามคืนไปเตะกันตีหนึ่งนะครับของคืนวันที่11เข้า12มิถุนาทุกที่วันเสาร์พอดีนะพี่
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวขอดูอีกทีถ้าวันเสาร์ก็ดีหน่อยเน
1: า
0: ะได
1: ้ก็พอได้อยู่เออห้าทุ่มก็ยังได้อยู่นะเออ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปถ่ายทอดตอนเช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
0: ขอพายเป็นวันพฤหัส
1: อ้าว
0: เข้าวันศุกร์
1: วันพฤหัสเหรอเออ
0: ครับผม
1: ก็ดูน้องหลังได
0: ้ห้าทุ่มยาวไปจนถึงนั่นแหละฟุตบอลก็เริ่มเตะตีหนึ่งเข้าวันศุกร
1: ์ค่ะแล้วสรุปถ่ายทอดสดยังไง 1,700 ล้านเราฮะ
0: ก็
1: ยังไม่รู้เหรอ
0: ก็บอกแล้วคนไทยเราอ่ะต้องอีกวันรุ่งขึ้นจะบอลโลกอ่ะถึงจะรู้เรื่องว่าจะได้ดูที่ไหน
1: วันที่10แล้วกัน
0: คนไทยต้องอย่างนั้นแหมจะมารู้ก่อนเป็นเดือนมันผิดคอนเซ็ปต
1: ์วันที่10มิถุนาเดี๋ยวค่อยรู้10 11นะคะก็อย่างที่บอกอะแมตช์ส่วนใหญ่ก็เตะในช่วงตีสามถึงเก้าโมงเช้ามันก็ยากต่อการหาเงินโฆษณานะ
0: ใช่ผม
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็คือถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยถ้าบอกว่าไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบอลโลกก็อยากสนับสนุนแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มค่าพอ
0: เ
1: ออกับเงินก้อนนี้ 1,700 ล้านบาท
0: ก็เห็นเมื่อวานมีคอลัมนิสต์กีฬาบางท่านนะครับเขาก็วิจารณ์มาแล้วคิดเหรอว่าไอ้พันกว่าล้านเนี่ยเขาจะเอาไปสร้างหรือว่าสร้างสนามหรือว่าไปพัฒนากีฬาให้เด็กไทยจริง
1: ๆโอ้ใช่ไหมเออคุณท่านเออไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ
0: เ
1: ออ
0: แต่ว่าสุดท้ายเขาก็รัฐบาลเขาพยายามบอกว่ามันไม่ได้ถึงจะซื้อเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งบประมาณมันก็จะเอามาจากภาคเอกชนเอามาจากอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าต้องท้ายๆประเทศไทยอ่ะไม่มีครั้งไหนนะฮะที่แบบว่ารู้ก่อนเน
1: ี่
0: ยมันต้องย้อนกลับไปสมัยแบบว่าเอกชนเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาขายกล่องอะอย่างนั้นเขาจะโฆษณาก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากดูบอลนี่คุณต้องติดกล่องของเขาเสียเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั่นแหละยุคสมัยนู้นอะเนี่ยแบบบอลโลก2008ไอ้2010 2014อะไรรุ่นอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังๆก็รู้ก่อน2วันแล้วก็มีเพลงเคลียร์ออกมาเออ
1: ไม่ต้องนานมากสองวันก็พออย่างนี้เหรอ
0: ครับเดี๋ยวรอดู
1: ครับแต่คิดว่ายังไงก็ได้ดูใช่ไหมอันนี้ในมุมของน้องนี้มีความเชื่อแบบนั้นไหม
0: ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วทุกทีคนไทยก็จะได้ดูนะแล้วครั้งนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วยังไงถ้าภาคเอกชนเขาอาจจะรวมตัวกันลงทุนแต่อาจเราอาจจะต้องเสียเงินหรืออะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเขาไม่ให้ดูฟรีเนี่ยนะฮะ
1: เนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะรอติดตามกันนิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: บันเทิงไปเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะคะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมสภากลาโหมค่ะน้องดงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ย้ำกับที่ประชุมนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนการฝึกฐานใหม่รวมถึงการควบคุมอาวุธที่อยู่ในคลังของทหารแต่ละค่ายนะคะก็ช่วงหลังเขาบอกว่าพบอาวุธของกองทัพอยู่ในการครอบครองของบุคคลนอกหน่วยก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจอ่ะเออมันเล่นไปอยู่นอกหน่วยได้ยังไง
0: จีนวันนั้นน่ะที่เฉินจีนวันนั้นน่ะที่มีอาวุธสงครามมาเราอ่ะ
1: เออนั่นแหละ
0: ก็มีเลขล็อตด้วยนะ

0: ช่นั่นไงนี่แหละมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งขั้นตอนการควบคุมอาวุธอยู่ที่อยู่ในคลังแสงนะคะของแต่ละค่ายเนี่ยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่คลังของหน่วยตรวจสอบประจำสัปดาห์ผู้บังคับกองร้อยก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานขณะที่ประจำเดือนก็คือระดับผู้บังคับกองพันรวมถึงการรับส่งหน้าที่ที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษมีการนับกระสุนแต่ละนัดแต่คนที่จ้องจะขโมยหรือทำอะไรที่ถูกกฎหมายบางครั้งก็เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ทุจริตเองนี่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านยอมรับว่าตอนนี้ต้องคุมเข้มหน่อยมีอาวุธหลุดออกจากคลังแสงไปได้แล้วมาตรการมันเป็นยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนาะเออ
1: ครับ
0: นี่แหละนะคะ
1: โอ้ต้องไม่รู้นะมันความรู้สึกนะของประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็มันต้องมีคนในเนี่ยไม่อยู่ๆเราจะเดินเข้าไปเอาคลังเอาอาวุธออกมาจากคลังได้ไง
0: มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกใช่ไหมที่จะเข้าไปในเขตทหารเนี่ย
1: ใช่
0: เออไม่มีทาง
1: อืม
0: ยากมาก
1: ต้องตรวจสอบจริงจังหน่อยละ
0: เจ้าหน้าที่นั่นแหละ
1: อืมครับ
0: อืมเนาะ
1: เราต้องร่วมกันตรวจสอบนะครับเช้าแบบนี้นะครับรถตู้รถเมย์ทั้งหลายพี่ๆนะครับไม่รู้ว่าฝ่าฝืนทางกั้นกันไหมนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่สีนะฮะมีเหตุรถตู้เนี่ยนะครับรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะนะฮะฝ่าไม้กั้น
0: เขา
1: บอกว่าทางพนักงานกั้นเนี่ยต้องวอร์แจ้งให้รถไฟเนี่ยหยุดจนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
0: มีรถตู้คันนี้ฝ่าร
1: ถตู้คันนี้นะครับฝ่าไม้กั้นออกไปแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่เขาเป็นรับส่งนักเรียนน่ะรถไฟกำลังมาด้วยนะคือคนที่เขาไปถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับรถตู้รับส่งนักเรียนคือไม้เนี่ยลงมาแล้วนะแต่รถตู้คันนี
0: ้ไม่หยุด
1: กลับที่จะตัดสินใจคือเขาเชื่อว่าเขาทันอ่ะเขาแบบขับออกไปอ่ะขับออกไประหว่างไม้กั้นกำลังแบบว่าลงมาด้วย
0: กำลังจะลงพอดี
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็ด้วยความที่ตกใจหรือนึกขึ้นได้หรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็เลยไปจอดคาลานตรงนั้นเลย
0: เอ้า
1: โอ้โหทีนี้คือผมว่าเขาไม่ได้ตกใจหรอกฝั่งนู้นมันปิดแล้วฝั่งนี้กำลังลงแต่ไม้ฝั่งนู้นมันปิดมันเป็นจังหวะช่วงที่แบบตัดสินใจจะไปอ่ะนะฮะพอจะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้ฝั่งนู้นมันกั้นฝั่งนี้มันกำลังจะลงเนี่ยจะดูจากในคลิปในภาพเนี่ยนะฮะโอ้ทีนี้พนักงานข้างหน้าก็วอร์ไปข้างบนก็เบรกกัน
0: วุ่นวายไปหมด
1: วุ่นวายไปหมดเลยนะครับเนี่ยมันก็นาทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยติดรถไฟเนี่ยผมจอดติดตอน5 ทุ่มนะตรงเส้นศรีนครินทร์นาทีก็อีก38 วิผมจับไว
0: ้
1: คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องรอรถไฟเนี่ยเรารอกันประมาณเท่าไหร่ตีไปสัก2 นาทีไม่ต้องรีบนะครับฝากด้วยนะอันนี้เหตุการณ์ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดมันก็จะง่ายเน
0: า
1: ะไม่อันนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับ
0: คือตอนเช้าเนี่ยต่างคนต่างรีบเนาะ
1: ใช่เข้าใจ
0: นะรีบกันไปหมดเลยก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่จราจร
1: ครับมีเงินต้องไปค่านิยมแล้วว่าถ้าเราได้ยินเสียงติ้งไม้กั้นนะ
0: ใช่จริงๆมันก่อนติ้งมันก็จะมีสัญญาณอะไรมาแล้วนะก็ต้องหยุดได้แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หยุดได้แล้วน่ากลัวมากอ่ะคือคุณก็รีบคนอื่นก็รีบทีนี้มันก็ชุลมุนวุ่นวาย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: บอกแต่ไม่เกิดเหตุร้ายๆเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะไม่อยากให้มีอีกแล้วฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยปวดท้อง
5: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
4: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
5: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นๆที่ฉะเชิงเทราครับพี่ศรีมีเด็ก2คนนะเป็นพี่น้องกันนะเป็นเด็กสัญชาติเมียนมานะครับคนหนึ่ง8ขวบคนพี่นี่9ขวบนะฮะผู้ชายทั้งคู่นะฮะก็จู่ๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในปั๊มน้ำมันนะปั๊มปตท.ที่บ้านโพนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยอยากกลับสมุทรสาครแม่พามาทิ้งเขาบอกกับทางปั๊มอย่างนั้นนะบอกว่าแม่ขับรถกระบะมาแล้วก็ให้พวกตนเนี่ยลงมาแล้วอยู่ๆแม่ก็ขับรถออกไปเลยทิ้งพวกเขาไว
4: ้สองคนเหรอ
3: สองคนเลยสองพี่น้องปั๊มน้ำมันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสภ.บ้านโพนะและด้วยความเป็นเด็กตำรวจก็เลยประสานพม.จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะพาทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับระหว่างที่สอบถามรายละเอียดกันอยู่นะฮะแม่ของเด็กนะครับชื่อว่านางคินมาอูเนี่ยนะฮะแม่ก็เป็นคนเมียนมาเหมือนกันเนาะนะครับแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะฮะจะมารับลูกทั้งสองคนกลับ
4: ค่ะ
3: สุดท้ายแล้วไม่ได้ขับรถหนีนะฮะเด็กเนี่ยอ้างขึ้นมาพอเด็กเจอหน้าแม่ตำรวจยิ่งงงไปใหญ่เด็กบอกไม่อยากกลับกับแม่ไม่อยากอยู่กับแม่อยากจะไปอยู่กับนายจ้างที่สมุทรสาครเอ้านะครับพอเจอหน้าลูกชายพูดอย่างนี้นะฮะคนเป็นแม่ก็ร้องไห้เลยลูกไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกับลูกกับการว่าอยากจะไปอยู่กับนายจ้างนะครับตำรวจเลยบอกเอางี้ใจเย็นใจเย็นปิดห้องคุยก่อนแยกเด็กออกมาห้องแยกแม่ออกไปห้องหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ส

0: ามแม่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปทำงานอยู่ที่สมุทรสาครพาลูกชาย2คนเนี่ยนะครับกลับมาบ้านได้ 3-4 วันละจะมาหางานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละปรากฏว่าลูกคงไม่อยากอยู่ที่ที่ใหม
1: ่
0: คุ้นชินกับที่เก่ามากกว่าที่สมุทรสาครที่เดิมมากกว่า
1: ค่ะ
0: เด็กคิดได้ไงพี่8ขวบ9ขวบเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้านเก่งมากนะเนี่ยกล้ามากด้วยนะจะเก็บกระเป๋าออกมาเองออกมากันเองนะแอบออกมานะฮะคือที่พักกับปั๊มเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเด็กก็เลยคิดว่าคงจะมาเริ่มจากที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวหารถเพื่อที่จะไปส่งสมุทรสาครเก้าขวบนี่มันปออะไรพี่
1: ปอสาม
0: โอ้โห
1: ปอสาม
0: ปอสามกล้าเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านมานี่แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะนะเก่งเนี่ยเก่งนี่ไม่ถือว่าอะไรแต่หมายถึงว่าเขากล้าเนาะกล้าก
1: ล้าจริงจริง
0: ครับกล้านะสุดท้ายเนี่ยแม่บอกว่าโหใจหายได้เสียเสื้อผ้าลูกไม่อยู่ก็เลยรีบออกตามหานะครับนะยิ่งบอกว่าจะไปอยู่กับนายจ้างคนเดิมเนี่ยโหนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะพอตำรวจก็เลยประสานกลับไปยังนายจ้างให้นายจ้างเนี่ยนะครับที่สมุทรสาครมาเป็นเจ๊ผู้หญิงนะครับอายุ43ชื่อว่าคุณสุรีรัตน์พอมาถึงเนี่ยนะครับเด็ก2คนเนี่ยก็ร้องไห้โผเข้ากอดเลยเขาบอกว่าเขาก็รักนายจ้างคนนี้เนี่ยนะครับเหมือนแม่คนหนึ่งเหมือนกันโอ้นะครับโอ้นี่แหละอ่ะก
1: ็เด็กเขาไม่ผูกพันอะไรกับแม่หรอ
0: ไม่ผูกพันนะไม่ผูกพันไปผูกพันกับเจ๊แทนนะครับสุดท้ายเนี่ยนะเห็นบอกว่าทางพม.ก็เลยเป็นคนกลางนะครับก็ให้นายจ้างกับแม่เนี่ยทำข้อตกลงกันว่าเดี๋ยวให้นายจ้างเนี่ยส่งเสียเด็กทั้งสองให้เรียนหนังสือ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ให้เป็นคนดูแลโดยที่แม่ก็เป็นคนรับรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วกันนะคอยกลับไปเยี่ยมครับข้อตกลงกันว่าจะได้ต้องไปเยี่ยมยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในความดูแลให้คอยติดต่อกันไม่ให้ขาดกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะในจ้างเก่าเขาก็ยินดีที่จะรับเด็ก2คนนี้ไป
1: ค่ะ
0: ผมก็แสดงว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันมานานเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้อ่านข่าวลุงคนข่มขืนหลานสาวที่แบบแอบเขียนจดหมายให้แม่นะตอนนี้ที่บอกว่าตั้งครรภ์นะคะน้องดงก็ล่าสุดตำรวจไปจับลุงได้แล้วนะลุงหื่นนี่นะคะแล้วดูเหมือนแบบไม่ได้มีความรู้สึกผิดเลยอ้างว่าหลานแต่งตัวไม่มิดชิดดูโอ้โห
0: ไม่มีการหาข้างใจเลย
1: ไม่มีสำนึกอะไรเลย
0: เออครับ
1: เออก็เนี่ยค่ะพบว่าตั้งครรภ์นะคะอ้างว่าก่อเหตุข่มขืนหลานจริงเพราะอยู่บ้านเดียวกันเห็นหลานใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดแล้วนั่งไม่ระวังเวลาลุกนั่งไม่ระวังเห็นบ่อยจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศดูนี่คือคำให้การของลุงนะคะก็เลยจุดเข้าไปข่มขืนในห้องแล้วก็ข่มขู่จริงเขาบอกว่าเขาทำแค่3ครั้งไม่ใช่6ครั้งเหมือนที่หลานบอกเขาบอกว่า3ครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแบบข่มขืนแล้วเพิ่งรู้ว่าหลานตั้งท้องขอโทษด้วยแค่นี้อ๋อเสพยาด้วยค่ะน้องดวง
0: ตัวดีเลยขนาดนั้น
1: เสพยาด้วยค่ะโอ้โหเด็กคนนี้เรื่องสารมากเลยนะคะ
0: เนาะพ่อแม่ฝากลูกจะเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ต้องออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลลูกสาวตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ตกงานแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วถ้าอย่างนี้สามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะลุงเนาะตามกฎหมายทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะ